0: โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูณอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซุปเปอร์สตาร
1: ์อันนี้โตเต็มใบยัง
2: โตเต็มใบก็ไม่เกินคืบนะครับก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอ่ะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลย
3: อากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
0: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
2: อยู่ๆเนี่ยจะเอาหมกขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ําเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบนึงรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
0: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: ราลดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บเลย
0: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนและถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูล
2: ไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ด้วยนะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้โหฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อน

0: มีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
1: ์ครับได้ยินว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
1: ๆชิปมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
0: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
1: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
0: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
1: แล้วไม่เหม็นเหรอ
0: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
1: ไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
0: ไม่มีกลิ่นให้เห็นเลย
1: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
0: ครับหลัก
1: ๆรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
0: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
1: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือน
0: จะทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
1: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
0: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
1: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ไอ้ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับอย่างชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่200,000จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: มั้งอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานมานั่งเขาจะคลายเขาก็นอนคลายก็ไปเล่นมะนาวคาย
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการ

0: แสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลนด
1: ์ครับ
2: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
0: ตอนนี้ทางเหนือทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
1: ่ๆ
0: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
2: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
0: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึง
1: ครับ
0: ฟาร์มร้อนมันจะหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
1: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันฮะ
0: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
2: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับพี่
1: อุ้ยพี่แล้วต้นนึงนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
0: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกขายลูกก็10บาทต้นเดียว
1: ต้นเดียวเกือบ500
0: เกือบ500
1: ขนาดลูกละ10บาทนะ
0: ลูกละ10บาท
2: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
1: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
0: กกระทา
1: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
0: ถังเนี้ย
1: มีอะไร
0: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผล
1: ิ
0: ตปุ๋ยมันย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างคาว
2: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
0: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
2: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยล่ะครับ
1: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
0: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
1: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
0: 3ขวด
1: ต้องการเปิดหนึ่งครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
0: ่ไปเก็บไข่เป็ด
1: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
2: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
1: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
0: ่
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
0: เ
1: ป็
0: น
1: เหม
0: ือ
1: นสัตว์ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
0: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
2: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยอ่ะ

0: ค
1: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
0: เปิดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
2: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
3: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้อง

0: โหสุดยอด
1: อันนี้ก็
2: ตรงนี้คืออะไรพี
1: ่กุ้งตะกร้า
2: อะไรนะ
1: กุ้งตะกร้าก
2: ุ้งตะกร้าก
1: ุ้งตะกร้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
2: เออจริงๆ
1: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
3: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
1: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
2: ทำยังไงครับ
1: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
2: มีปลาอะไรบ้าง
1: ปลานิลปลาตะทิมปลาสวาย
2: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
1: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
3: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
1: อันนี้ลอกคราบแล้วข้าวจ้วนนะ
2: ส่วนในนี้ก็เป็นคราบ
1: ครับครับแล้วคราบนี่ไม่ต้องออก
2: ทำไมฮะ
1: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
3: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
1: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะย่างนะสุดยอดเลย
2: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
1: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800-900
2: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
1: ่ตัวเดียวไง
2: อ๋อ
1: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
3: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชนรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชนรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชนรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
1: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
2: ครับ
1: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
2: ผลไม้มีอะไรบ้าง
1: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
2: ้แล้วก็
1: มะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
2: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
1: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
2: มีบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายไว้ตลอด
1: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
3: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
1: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อน
2: คร
1: ับ พอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
2: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
1: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
2: ้
1: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: จธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอด

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Daddy ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
7: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
7: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
4: โน้นโน้นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
10: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
11: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้อยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะ

0: ้าหุ่น
1: ขอบคุณนะ
2: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
3: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
4: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
3: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
2: เรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
5: จริงเหรอ
6: เย้ๆๆ
7: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้าได
2: ้เอาละไปกันเถอะ
9: ตึ๋งตึ๋ง
4: ตัวอะไรน่ารักจัง
2: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
0: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
3: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
4: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าหยิเอาไปตอนไหนเนี่ย
3: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
1: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
7: ลับๆหล่อไหมล่ะ
3: เ
7: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหากล่ะ
7: ปะโถไปบอกเขาทำไมกันเล่า
0: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
2: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
7: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
2: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
2: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
7: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
2: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
7: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
2: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
5: อยากรู้เจ้าครับ
7: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
2: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
0: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
3: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
0: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
5: อย่างนี้นี่เอง
7: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อพวกเจ้าคงได้ยิน

0: คำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ๆๆๆดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
0: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐ

0: ในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
5: นก

0: ีล่ะคะพกมาด้วยไหม
1: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
3: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
3: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ครับ
6: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่

0: ่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
3: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บ๊ายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กิน

หรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: think if you live in this city? Okay, group two, have group two want to answer. Yeah. What will happen to you if you live in the bad environment city?
1: So I think it is like we will have a lung problem or a cancer.
0: Okay, thank you very much. So group two said, if he lives in this city, he will get lung cancer or lung problem and cancer. Okay. What about group five? Do you want to share? Do you want to live in this city, group five? Kiel, do you want to live in this city? One or two? Which city you do want to live, one or two? One, because it has good environment or bad environment? Good environment นะครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเราเลือกได้เราอยากอยู่ในเมืองไหนระหว่าง2เมืองนี้นะครับผมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่จะเลือกเมืองแรกแน่นอนเพราะว่า I love greens นะครับ I love lush greenery นะครับ Can you remember that? Lush greenery นะครับโอเค And can you remember any words from the last unit? น่าจะหลายคนน่าจะจำได้หลายคนก็อาจจะลืมไปบ้างแล้วนะครับอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์เก่าด้วยนะครับ And everybody today นะครับWe will continue our lessons from the last time นะครับเราจะต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสุขภาพ symptoms ต่างๆเราจำ symptoms ได้ไหมว่าอะไรครับมี what can you give me some example of the symptoms headache what else stomachache muscle pain vomit bleeding shiver okay shivering and today we will haveYou work on this worksheet number 4 and have problem solutions. So you will read the given situation and identify causes and solutions of the problems. นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับชื่อว่า problem solutions. In this worksheet, you will read a story of a person. His name is Peter. นะครับ He is a person who lives in a specific city.And he got some symptoms. And what you have to do, you have to write the symptoms of Peter, นะ Peter's symptoms, and think about the causes นะครับ of the symptoms and solution. You need to provide 3 solutions for him. นะครับ Okay, let's see the story of Peter. นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปีเตอร์ไปพร้อมกันก่อนนะครับนะครับปีเตอร์นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกเรื่องใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ The story of Peter What happened to Peter นะครับเกิดอะไรขึ้นกับปีเตอร์ First Peter lives with his family in a small town near a large factory Where does he live Big town or small town In a small town with his family This is Peter นะครับอันนี้คือปีเตอร์นะครับปีเตอร์นะครับน่าจะอายุใกล้ๆกับพวกเราเลยนะครับ Peter lives with his family นะครับIn a small town, and in his town, there is something. นะครับ What is the thing that is located in his town? It's called factory, large factory. What does it mean factory? ดูจากรูปครับมีโรงงานอยู่นะครับที่หมู่บ้านของเขาที่เมืองของเขานะครับ And then the factory produces chemicals, and it smokes and waste pollutes.The air and water นะครับจดลงไปในใบงานของเราได้เลยนะครับ The factory what does it mean factory again โรงงานเขา produces คือมันผลิตนะครับโรงงานเขาผลิตอะไรนะครับ chemicals ก็ภาษาไทยคือเคมี chemical คือสารเคมี and it smoke and waste smoke คืออะไรนะครับ smoke and waste คือถ้าลอยขึ้นบนฟ้าคือ smoke ถ้าทางน้ำออกมาทางน้ำทางของเหลวก็จะเป็น waste นะครับก็คือปล่อยทางน้ำของเสียต่างๆเนี่ยมัน pollute แปลว่า make it toxic or make it bad นะครับผมก็คือทำให้มันเป็นไงทำให้มันดีหรือไม่ดีน้ำกับอากาศไม่ดีเราเรียกว่า pollute the airs and waters นะครับทำให้น้ำอากาศบริเวณหมู่บ้านของเขาเป็นไงคิดว่ามันเสียหมดเลยมันมีมลพิษหมดเลยนะครับ and because of these pollution ก็คือมลพิษมลภาวะนะครับPeter and his family often feel sick. What happened to Peter and his family? He gets sick because of the smoke, because of the waste, because of the pollution, right? He gets very sick. And then they have problems like coughing. What is coughing? Skin rashes. Rash, what does it mean? Rash, ผื่นนะครับ แต่เติม S ด้วย rash แสดงว่าขึ้นหลายจุดในร่างตามร่างกายมากนะครับAnd headaches, ปวดหัวตุบๆๆๆนะครับ And then The doctor say that. The doctor, who is the doctor? He went to the hospital, and then the doctor says, if they keep, who are they? Who are they? Peter and his family. If they keep living in this environment, environment ก็คือธรรมชาติ their health might get worse. What does it mean, worse? Bad and bad and bad and bad and bad. Okay? Get worse. Okay. If you live in this city, your health will get bad and bad and bad. ถ้าคุณยังอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปถูกต้อง and there is also a risk. What does it mean a risk? Risk นะครับใครไม่รู้จักคำศัพท์จดลงไปได้เลย risk แปลว่ามีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงว่า serious disease. What does it mean serious? รุนแรงไหมคิดว่ารุนแรงอีกคำหนึ่งที่แปลว่ารุนแรงคือคำว่า severe นะครับจำได้ไหม severe นะ serious and severe diseases in the future ในอนาคตนะถ้ายังอยู่ต่อไปก็อาจจะเกิด serious diseases ขึ้น like cancer. What is cancerมะเร็งมะเร็งนะครับ or lungs problems what is lung problem lung ปอดของเรา problem คือปัญหานะครับ cancer แปลว่ามะเร็งนะครับแจกดีกว่าขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางรู้นะครับมีใครรู้บ้างว่า cancer นะครับผมนอกจากแปลว่ามะเร็งแล้วเขามีความหมายอื่นด้วยนะ cancer ใบให้เป็น1ใน12ราศีครับโอเคอ่ะลองเดาได้โอเคมากรุ๊ปดีนะ cancer คือราศีอะไรนะ
2: เป็นราศีกรกฎค
0: ่
2: ะ
0: ราศีกรกฎมีสัญลักษณ์คือสัตว์อะไรไหมคิดว่า
2: เป็นปูค่ะ
0: ปู thank you very much go tree นะครับผมโอเค who was born in cancer ใครเกิดราศีกรกฎบ้างในที่นี้ว้าวนะครับ cancer cancer มี2ความหมายนะครับมีความหมายว่าราศีกรกฎก็ได้แปลว่ามะเร็งก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดยังอยู่ต่อไปอาจจะเกิดปัญหาใหญ่เลยคือ lung problem ปัญหาปอดน่าจะมาแล้วก็ cancer น่าจะมานะครับผมAnd next one, okay, that's all for Peter's story. So everybody, I want you to identify the symptom. What are the symptoms of Peter? What are the symptoms of Peter? For example, headaches. I give you only one and you continue doing it. คุณครูให้ตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้เองเลย What about causes? สาเหตุเกิดจากอะไร For example, smoke. นะครับนี่คุณครูบอกว่า smoke. นะครับต่อมา solution.วิธีการแก้ปัญหานี้เราต้องคิดเองขอการคิดที่แบบว่าล้ำกว่าคนอื่นนะครับโซลูชันเราทำยังไงได้บ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้เราดูว่าครูจะแนะนำว่าไงหนึ่ง wear mask every day ใส่แมสทุกวันเลยใส่หน้ากากทุกวันเลยได้ไหมดังนั้นแล้วมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียให้เราระบุด้วยว่าข้อดีของการทำสิ่งนั้นคืออะไรเช่น good point ข้อดีของการ wear mask ทุกวันคืออะไรคือ avoid polluted smoke หลีกเลี่ยงควันที่เป็นมลพิษได้แต่ข้อเสียคืออะไร spend more money you have to pay more money for the mask right โอเคไหมแสดงว่าเราต้องแนะนำ3วิธีการแก้ปัญหาและต้องบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมเป็นสมรรถนะการคิดขั้นสูงของพวกเรานะครับเราต้องคิดให้ได้นะครับโอเคคุณครูให้เวลา some time I give you some time for this worksheet นะครับคุณครูให้เวลาสักนิดหนึ่งสำหรับการทำรายงานนี้นะครับระบุ symptom ระบุ causes andSolution ขอ3 solution และบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละ solution ทุกอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียไม่ว่าเราจะบอกว่าให้ปีเตอร์ย้ายบ้านไปเลยถามว่ามีข้อเสียมาย้ายการย้ายบ้านมีทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดเลยนะครับลูกถ้าเกิดว่าปีเตอร์อยู่ที่โรงเรียนแถวนั้นล่ะเขาย้ายบ้านเขาก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยเช่นกันใช่ไหมไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นระบุมาให้คุณครูด้วยนะครับ I give you some time okay you can start

0: All right, everybody, are you done? You need more time? คิดว่านักเรียนปลายทางอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่ครบ3 solution ไม่เป็นไรนะครับให้ได้ไอเดียสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้เรามาดูไอเดียของเพื่อนๆต้นทางดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยปีเตอร์ให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เสี่ยงนี้นะครับไปได้นะครับ so which group want to volunteer first นะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีที่อยากนำเสนอให้เพื่อนฟัง symptoms and causes symptomssymptoms what are the symptoms of Peter okay group 4 okay symptoms only the symptoms of Peter นะครับ what symptoms does Peter have headache what else นะครับ you can take the microphone
1: causing skin rash and headache
0: rash and headache right okay what about causes
1: causes isthe large factory near his home.
0: The large factory near the home or his house. Okay, that's it, right? Symptoms and causes. Thank you, group 4. นะครับผม. What about this one? นะครับ. Symptoms and causes for one more group. Okay, group 1, want to share causes, symptoms and causes for group 1. Okay. Group 4, you get 1 point. นะครับ. Call me again, you get group 1.
2: Cough and skin rash and headache.
0: Cough, skin rash and headache.
2: Yes.
0: Okay. What about causes?
2: Smoke and waste pollution.
0: Pollution?
2: Pollution, yes.
0: Smoke and waste pollution and?
2: The air and water.
0: Air pollution, right? And water pollution.
2: Yes.
0: Thank you very much. Group 1, 1 point. Okay. So symptoms, there are many symptoms. In this story, Peter got rashes, headache, and coughing. And causes, he got sick from the factory, from the smoke, water, and air pollution. What about this one? Solutions. Can you give me some solutions? Different solutions, solutions from each group. Now, solutions ที่แปลกๆแหวกแนวนะครับให้เพื่อนปลายทางทึ่งไปเลยว่าเราคิดได้อย่างไรนะครับต้นทางห้ามยอมแพ้นักเรียนปลายทางนะ Group 2 gonna start first give me one solutions and good point and bad point นะครับ one solution anybody can take the microphone the mic
3: so I think we should make like a community that are for doing likefull up nature or something to doing a better environment.
0: Okay.
3: So the good point is we can doing like our a better nature like planting the plant or use less plastic.
0: Less plastic.
3: Yeah. About bad point is when we if we didn't have like too much power for doing or too much people, we can do it, like something like that.
0: Okay, thank you very much, group 2. I will summarize it. นะครับผมนะ Thank you. 2 points. นะครับผม 2 คะแนนครับเพื่อนบอกเพื่อนกลุ่ม 2 บอกว่า we can create a community นะครับสร้างสังคมด้วยกันนะครับชุมชนที่จะสามารถไป grow plants ไปปลูกพืชด้วยกันไปอยู่ด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นนะครับมีข้อดีคือได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มัน

0: ปลอดภัยด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถรวมคนได้เยอะๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้พลังหรือว่าต้องมีศักยภาพในการไปรวมคนด้วยนะครับ Thank you very much group 2 What about group who which group hasn't talked yet group 3 group 3 and then group 5 นะ group 3 So how can you help Peter
1: So what I got is through the factory For the good point is other people will also be healthy too. Other people in the town will be better in their health. But the bad point is need a lot of money to sue the factory, especially to hire someone.
0: Okay. Thank you very much นะครับผม Group 3นะครับ Giving hand to Group 3. 2 points นะครับ 2 points นะครับ Group 3 said นะครับ sue the factory. Sue ก็คือการฟ้องร้องโรงงานนะครับซึ่งมีข้อดีคือเราก็จะได้สภาพแวดล้อมที่ดีกลับมาแล้วก็อาจจะได้เงินทดแทนด้วยในบางครั้งนะครับแต่ปัญหาคือเราต้องมีมันนี่ในการจ้างลอเยอร์ในการจ้างทนายด้วยและอาจจะต้อง take time หรือใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมี2ไอเดียที่แตกต่างกันแล้วครับสร้างคอมมูนิตี้ฟ้องร้องโรงงานด้วยนะครับเป็นการคิดที่แม้แค่ม.3แต่คิดมีความคิดที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะครับผม What about group 5 group 5 you have any ideas
2: I think it's a move to a different location. Good point is Peter and his family health will really improve by escaping the polluted environment. Bad point is it's close, be expensive and emotionally difficult.To start over in a new place.
0: Wow, impressive. Thank you very much. Group 5, 2 points. 2 points นะครับ Don't forget to color it นะครับใครที่ตอบได้คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผมเพื่อนกลุ่ม5บอกว่าให้พาปีเตอร์เนี่ยปรึกษาครอบครัวย้ายที่อยู่เลยนะครับผมมีข้อดีคือเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอื่นเกิดขึ้นเลยแต่มีข้อเสียหลักๆก็คือ expensive ก็คือค่าใช้จ่ายต้องสูงขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อาจจะ emotionally คือกระทบกับจิตใจความรู้สึกของคนที่อยู่โดยเฉพาะเด็กด้วยปีเตอร์นะครับผมโอเค everybody I believe you have improved or developed your thinking higher thinking skill นะครับ and now I want you to be more creative นะครับ by using next activity นะครับ problem solutions โอเค everybody shark everybody shark shark shark everybody shark shark sharkชักชักชักชักชัก right this one everybody as Peter live in a very bad environmental environment นะครับ Peter อาศัยอยู่ใน bad polluted environment คือเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นยังไงนะครับ polluted ปนเปื้อนถูกไหม bad good or bad bad มากคิดว่านอกจากที่หมอบอกว่า cancer เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีปัญหาโรคปอดแล้วนะครับผมปีเตอร์น่าจะมีอาการอย่างอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคตไหมถ้าเขายังอยู่ต่อไปมีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า respiratory diseases everybody repeat after me respiratory โอเคออกยากนิดหนึ่งมันจากคำว่า respire นะครับ respire แปลว่าฮึบคืออะไร breathing นะครับ respire ก็คือ respiratory ก็คือการระบบทางเดินหายใจนะครับแสดงว่าปีเตอร์อาจจะเสี่ยงต่อการเป็น respiratory diseases นะครับคำศัพท์จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารู้ไว้ใช้ในอนาคตนะครับคือ diseases คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรารู้จักโรคอะไรบ้างภาษาอังกฤษอาจจะยากไปภาษาไทยก็ได้ครับรู้จักโรคอะไรบ้างมะเร็งปอดอักเสบนะครับวันนี้เรามีอีกหลายโรคเลยที่อยากให้ทำความรู้จักนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโอเค soI want you all to use the internet to search for a common respiratory disease that is caused by polluted air. Polluted air, can you remember? Polluted air แปลว่าอะไรอากาศที่ polluted แปลว่าอากาศที่เป็นไงคุณครูอยากให้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นโรคหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์ Present its symptoms, causes, and preventions to the class. เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางแลกเปลี่ยนกันว่าเราได้โรคอะไรใหม่ๆบ้างในวันนี้นะครับผม And I have five diseases here นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ทั้งหมด5โรคนะครับให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนำเสนอโดยการนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยเป็น mind map ส่วนนักเรียนต้นทางเราเขียนตัวใหญ่ๆเดี๋ยวคุณครูมีกระดาษชาร์ตให้เราก็ออกแบบได้ตามความคิดของเราเลยจะทำเป็นชาร์ตเป็นผังความคิดจะทำเป็น concept mapเป็น mind map ได้หมดเลยนะครับผมในการนำเสนออะไรก็ตามนะครับตามที่เราศึกษามานะครับผมโอเคกรุ๊ป which group want to select is first นะครับกรุ๊ป one how many score current score do we have 18 group 2 93 24 11 and 10 โอเคกรุ๊ป5 you choose it first นะครับกรุ๊ป5เลือกก่อนเลยนะครับผมกรุ๊ป5Number 3 so you get COPD นะครับ What is it I don't know you use the internet to search for it นะกลุ่ม5จะได้ COPD นักเรียนปลายทางเราเลือกหมายเลขไว้เลยในใจแล้วคุณครูเปิดมาเราก็เอาโรคนั้นไปค้นหานะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอว่าเปิดครบแล้วเราจะได้โรคตามที่เราสนใจไหมนะครับกรุ๊ป4ครับ which number 2 you getBronchitis นะครับ bronchitis นะครับ What is that I don't know use the internet to search for it group 1ครับ group 1 you choose 5 it is pneumonia group 2 we have 1 and 4 4 you get lung cancer and group 3 you getAsthma นะครับคำนี้ออกเสียงว่า asthma ไม่ออกเสียงตัว th นะครับไม่ ath เป็น asthma นะครับ asthma คืออะไรนะ so you take time to use the internet to search for more information and write the concept maps on your paper นะครับใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็เขียนลงเป็น mind map หรือ concept map ในกระดาษของเราได้เลยนะครับโอเค take times

0: All right, everybody, are you done? Have you finished? โอเคนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างได้ข้อมูลเยอะบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางนะครับหาข้อมูลอะไรมาได้บ้างนะครับ So shall we start with group number 4 everybody big round of applause for group 4ว้าวสวยมากนะครับ bronchitis Okay, let's start
1: Okay, the symptom is cough Example, the symptom is cough shortness of breath and mild fever because virus are breathing smoke for a long timeSo the prevention is avoid smoking or secondhand smoke, wear mask, wash hand or stay away from sick people.
0: Okay, that is bronchitis. Did you search for the Thai meaning? เราได้หาไหมว่า bronchitis คือโรคอะไรในภาษาไทยหาไหม
1: หลอดลมอักเสบคร
0: ับ หลอดลมอักเสบนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับมีใครเลือกโรคนี้บ้างหรือเปล่าได้ข้อมูลอะไรบ้างลองแชร์กันนะครับ Thank you very much for bronchitis นะฮะ Give big handBig round of applause. Next one, group 5. Group 5, welcome. Okay, join me on the stage. Hurry up, hurry up. Okay, ทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปทำต่อนอกเวลาได้โอเคครับโอเค COPD. I can help out.Okay, stand up. Okay, join me on the stage here. Okay, right hand side a little bit, right hand side a little bit. Okay, if you're ready, let's go.
2: Is COPD?
0: COPD.
2: Chronic obstructive.
0: For more?Not yet. Okay.
2: Yes. Symptom is trouble breathing and
0: ongoing cough.
2: Ongoing cough and producing tooth mucus and feeling tired easily. Prevention is use
0: avoid polluted
2: area and smoking use a filter at home and
0: causes which one
2: exercise and eat healthy causes is smoking air pollution dust andchemical at work and second hand smoke
0: so did you find the word in Thai for COPD what is this disease do you know เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรที่เราศึกษามาครับ COPD
2: ปอดเรื้อรัง
0: เป็นโรคเหมือนปอดอักเสบเรื้อรังนี้ใช่ไหม COPD นะครับซึ่งเกิดได้บ่อยนะครับจะมีมิวคัสก็คือมีเสลดมีเสมหะด้วยนะครับผมโอเค so avoidpolluted area นะครับหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีควันเยอะๆหรือว่ามีมลพิษเยอะๆ Thank you very much group 5นะฮะ Thank you very much นะครับผมโอเค group 1ครับประมาณนะนะฮะสำหรับ COPD นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าเขาย่อมาจากอะไรนะครับ COPD นะครับผม Next one pneumonia โอเค Join me on the stagePneumonia. Okay.
3: Pneumonia symptom is high fever and chill, deep cough with yellow or green, like sheet pain when breathing.
4: Cause bacteria or virus and breathe in dirty air for the wrong time. Prevention.Get
0: Get vaccines.
4: Rest and take care your body when sick.
0: Okay. So this is pneumonia. What is in Thai? What is the word in Thai? Do you know?
3: ปอดอักเสบค่ะ
0: โรคปอดอักเสบนะครับ pneumonia นะครับผม Okay. Thank you very much group 1นะครับ 2 points นะครับนะครับ Group 4 and Group 5 also 2 points นะครับ Group 2 please join me on the stage นะครับ

0: Okay, so we got lung cancers.
1: Number one symptom is a long-lasting cough, chest pain, weight loss. Number two, causes smoking, air pollution, dust and chemical at work, secondhand smoke.
0: The prevention, so stay away from the polite environments and don't smoke, and get regular health checkups if exposed to the polite often. Thank you.
2: Okay, lung cancer ก็คือโรคอะไรนะครับมะเร็ง
0: มะเร็งปอด
2: มะเร็งปอดครูชอบที่มีสาเหตุมาจากว่า second hand smoke ด้วยก็คือกลิ่นบุหรี่ที่ติดไปตามเสื้อที่เราไปอยู่ใกล้ใครแล้วเขาก็สูบมานะครับเป็นมือที่2หรือมือที่3นะครับเขาเรียกบุหรี่มือ2หรือมือ3 Thank you very much group 2 and the last group นะครับ group 1นะครับ welcome group 3 sorry group 3นะครับ2 point นะ group 2 2 pointsAnd the last group, this one is very well-known one. Like everybody know this one, I know. Asthma. Okay.
3: The thing we got is asthma. Asthma or โรคภูมิแพ้ in Thai. Because I think many people have it. So the symptom of it is difficulty breathing. Whistling.Or how will whistle sound when you are breathing. Coughing, especially at night. And you'll feel the chest tighten. The cause of it is the dust, smoke, and strong smell. Cold air or weather change. Your allergy is also happened with it. Or sometimes you exercise or physically activity is too much, so it can cause your asthma. And the prevention is avoid the smoke or strong smell. Stay away from your allergy. Take your medicine and keep your house clean. Any question?
2: Okay.I think you did a great job. Asthma. Thank you, Group 3. Big hand, 2 points. นะครับผม All right. Everybody, I believe everybody get some new vocabulary about the diseases today. นะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางและต้นทางได้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมากเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น What do we have today? Pneumonia, lung cancer, asthma. What else? COPD and what's that one? What group 4? What do we have?Bronchitis, okay, bronchitis. And all right, everybody, let's see the irregular verb list for today. So today I have this one, when you use the lantern, we have, you light it, you make fire from it, light, and past symbol, light, past symbol, lit and lit. Slide, who loves slider? ใครชอบเล่น slider บ้าง? Okay, slide, slit, slitLight, lit, lit, slide, slit, slit, and stand, stood, stood, and understand, understood, and understood. Everybody together. Light, lit, lit.
4: Light, lit,
2: lit. Slide, slit, slit.
4: Slide, slit, slit.
2: Stand, stood, stood.
4: Stand, stood, stood.
2: Understand, understood, understood.โอเคนักเรียนปลายทางน่าจะทันนะครับผมวันนี้เรามีให้4คำเลยนะครับบางคำเราอาจจะเคยได้ยินแล้วบางคำอาจจะยังไม่เคยนะโอเค Are you guys having fun today?
4: Yeah.
2: Okay, let's see what we're going to learn next time is about healthy nutrients นะครับ healthy nutrients นะครับ so we're gonna move away from the diseases นะครับเราเรียนเกี่ยวกับโรคภัยมาเยอะมากแล้วนะครับครั้งต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับ nutrient บ้าง nutrients คืออะไรยังไม่บอกดีกว่าเราอุบไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆนะครับ and teachers of science นะครับ back home you can prepare worksheet number 5 nutrients and functions and number worksheet number 6 station category นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th of course everybody I want you to take a deep breath hoop and then calm down take it easy all rightSee. Everybody shark.
5: Shark.
2: Everybody shark, shark.
5: Shark,
2: shark. Shark, shark. Oh, man, you missed it again. All right, see. So today, I have a quote from Gandhi, an Indian lawyer.

Politician, social activist and writer นะครับเขาเป็นนักกฎหมายนักการเมืองนะครับนักขับเคลื่อนทางสังคมนะครับเขาบอกว่า it is health that is real wealth นะครับเขียนใกล้กันมากต่างกันแค่ W กับตัว H นะครับ health ก็คืออะไรสุขภาพของเราเท่านั้นที่เป็น wealth คือทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่ pieces of gold and silver เขาบอกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของเราเนี่ยไม่ได้วัดจากว่าคุณมีทองหรือมีแก้วแหวนเงินทองเยอะ

0: Okay? So today we're gonna leave the student back home by a particular action again นะครับวันนี้เราจะจากเพื่อนๆไปทางไปด้วยท่าทางอีกสักหนึ่งท่าทางซึ่งเป็นท่าทางในภาษาอังกฤษมีความหมายด้วยเป็นการพูดถึงการให้กำลังใจใครคนหนึ่งไม่ว่าคนที่สุขภาพดีหรือไม่ดีคนที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะครับเราจะทำท่านี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า finger cross นะครับมีสำนวนภาษาอังกฤษว่า keep your finger cross ว่าขอให้คุณโชคดีนะนะครับขอให้คุณโชคดีนะไม่ว่าจะมีการสอบไม่ว่าจะมีการแข่งขันไม่ว่าจะสู้กับสุขภาพใดๆนะครับ finger cross โอเค everybody see you again next time thank you very much
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: finger cross

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับ

ให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะ

0: เรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1บอกรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง2สืบค้นและยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง3เห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยทราบหรือไม่เอ่ยว่าสิทธิมนุษยชนนั้นคืออะไรคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างมีเพื่อนบอกว่าคือสิ่งที่ทุกคนควรมีใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะนักเรียนและคำว่าสิทธิเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไรสิทธิที่ควรจะได้รับใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่านักเรียนหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเนื่องจากว่าเพื่อนนั้นพูดภาษาไทยไม่ชัดเพื่อนๆมักพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเธอนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องโดนล้อมีคนบอกคุณครูมาว่าไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนจะต้องถูกล้อใช่ไหมคะค่ะแล้วจากที่นักเรียนได้เห็นสถานการณ์ไปนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของเพื่อนที่ทำการล้อของทำการล้อเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่ดีอย่างไรคะเพราะว่าเป็นการพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนและนักเรียนคิดว่าจากพฤติกรรมที่เพื่อนที่เพื่อนได้โดนกระทำนี้ถ้าเป็นตัวนักเรียนเองนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเครียดใช่ไหมคะและนักเรียนเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่เอ่ย
2: เคย
0: มีเพื่อนบอกว่าเคยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่นักเรียนคะสิ่งนี้นะคะไม่ควรที่จะทำกับผู้อื่นเลยนะคะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะซึ่งก็มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองจากกรณีตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะค่ะก็เป็นในเรื่องของสิทธินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือสิทธิที่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถพรากไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สิทธิเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่เกิดตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเชื้อชาติศาสนาเพศหรือสถานะทางสังคมอย่างไรนั่นเองค่ะนี่ก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านั้นไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้กระทั่งว่าบุคคลคนนั้นมีเชื้อชาติมีศาสนาหรือแม้กระทั่งนับถือศาสนาใดๆหรือมีเพศใดๆก็ควรที่จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้นะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหลักการที่ถือเป็นสากลในปฏิญญาสากลนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะที่ประกาศโดยสหประชาชาติในปีคริสตศักราช1948ค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราก็ได้ทราบถึงว่าใครเป็นคนประกาศใช้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากสิทธิมนุษยชนที่คุณครูได้บอกให้นักเรียนไปนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเป็นอย่างไรเหยียดหยามผู้อื่นไม่ควรที่จะอย่างยิ่งเลยจากกรณีตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเราไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะไปล้อเลียนหรือบูลลี่คนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นหรือนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราหรือมีเพศหรือมี เขาเรียกว่ามีเชื้อชาติที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมสืบค้นข้อมูลค่ะนักเรียนคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยร่วมกันสืบค้นของสิทธิคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างนักเรียนคิดว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีการคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างหรือคุ้มครองในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนในการสืบค้นสักคู่นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันสืบค้นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เช่นกันเลยนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาร่วมกันสรุปค่ะว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะที่มีการคุ้มครองมนุษย์นั้นมีในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราสามารถร่วมการสืบค้นในแต่ละกลุ่มได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะขอให้ในแต่ละกลุ่มนั้นออกมาเขียนรายละเอียดนะคะว่านักเรียนเขียนแล้วก็ทำการสืบค้นในเรื่องใดบ้างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสืบค้นแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นลองออกมาสะท้อนดูค่ะว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำการสืบค้นกันนั้นนักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างที่มนุษย์ได้รับการคุ้มครองนะคะนักเรียนค่ะโดยแต่ละกลุ่มนั้นห้ามซ้ำกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้พร้อมๆเช่นกันนะคะว่าคำตอบนั้นเป็นในแนวทางเดียวกันหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1ออกมาทำการเขียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

่ะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มที่1นั้นได้เขียนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสิทธิในเรื่องของการได้รับการศึกษานั่นเองนะคะคือสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเราตอนนี้ก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเลยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยถัดมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยค่ะว่านักเรียนทำการสืบค้นแล้วว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองนะคะค่ะขอเชิญได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่2เขียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนจากการที่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกทรมานหรือว่าในเรื่องของการให้ทำอย่างไรให้เราไม่ถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

การนับถือศาสนามีอะไรคะในเรื่องเพศใช่ไหมคะการศึกษามีทั้งเรื่องของสิทธิในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษามีในเรื่องของการนับถือศาสนาและในเรื่องของเพศด้วยนั่นเองทุกคนก็ควรที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยค่ะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่4ไปเขียนได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4บอกว่าในเรื่องของสิทธิทางเศรษฐกิจนั่นเองคือสิทธิในการทำงานสิทธิในการได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องค่ะนี่ก็คือสิทธิพื้นฐานที่เราพึงจะได้รับนั่นเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถัดมากลุ่มสุดท้ายขอเชิญกลุ่มทุศะชุมสุดท้ายไปเขียนคำตอบได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5บอกว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ถูกลงโทษและก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถือว่าทุกคนนั้นสามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเป็นสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองมนุษย์ได้นั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนซึ่งสิทธิมนุษยชนนะคะที่มีการคุ้มครองในเรื่องของมนุษย์นะคะก็มีหลากหลายสิทธิด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกค่ะว่ามีสิทธิในด้านใดกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่สิทธิมนุษยชนนะคะนอกเหนือจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นมานะคะมีสิทธิอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิที่1ค่ะคือสิทธิในชีวิตนั่นเองนะคะ2คือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย3สิทธิในความเสมอภาค4สิทธิในกระบวนการยุติธรรม5สิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนา6สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก7สิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันติ8สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง9สิทธิในความเป็นส่วนตัว10สิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดี11สิทธิในการศึกษา12สิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรม13สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ14สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิที่เราพึงจะได้รับทุกคนเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิแรกนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับนะคะก็คือสิทธิใน

ชีวิตนั่นเองค่ะการที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และไม่ต้องถูกพรากชีวิตโดยไม่เป็นธรรมโดยรัฐหรือบุคคลอื่นไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายชีวิตของใครได้อย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะนี่คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานนั่นเองค่ะคือสิทธิในชีวิตของเราเลยนะคะเป็นสิทธิแรกนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิทธิต่อมาสิทธิที่2นะคะคือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในชีวิตเช่นเสรีภาพจากการถูกกักขังโดยไม่มีเหตุผลชอบธรรมค่ะนักเรียนและต้องไม่ถูกทรมานหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจรัฐต้องรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองทุกคนค่ะค่ะนักเรียนถัดมาสิทธิต่อมานะคะคือสิทธิในความเสมอภาคคือสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองทุกคนควรมีสิทธิในชีวิตที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมนะคะค่ะนี่ก็คือสิทธิในความเสมอภาคนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาคดีอย่างเสรีและเป็นกลางโดยไม่ถูกตัดความผิดก่อนการพิสูจน์จากตามกฎหมายก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิกระบวนการยุติธรรมที่ในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วเราก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการสืบค้นหาความจริงก่อนที่จะตัดสินเราว่าเราผิดหรือเราถูกนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคือสิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนานะคะค่ะคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อในทางศาสนาและแนวคิดของตนเองอย่างเสรีรวมถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือความเชื่อและแสดงออกถึงศาสนาและความเชื่อได้โดยปราศจากการถูกข่มขู่หรือบังคับค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดทางศาสนานั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะพึงที่จะได้รับสิทธิตรงนี้นะคะค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกค่ะคือสิทธิครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงออกในรูปแบบต่างๆโดยไม่มีการแทรกแซงหรือการจำกัดจากรัฐหรือองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันตินั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มที่สนใจและมีสิทธิ์ที่จะเข้าชุมนุมหรือประท้วงโดยสันติโดยไม่ถูกขัดขวางจากรัฐหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะโดยการชุมนุมนี้นะคะก็ต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติไม่เน้นความรุนแรงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะสิทธินี้รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะคะนักเรียนเข้าร่วมในการกิจกรรมทางการเมืองหรือการมีบทบาทในรัฐบาลทุกคนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและถูกเลือกตั้งอย่างเสมอภาคในการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมค่ะค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวเช่นในส่วนที่เป็นในเรื่องของบ้านของตนเองการติดต่อสื่อสารหรือการถูกละเมิดชื่อเสียงโดยไม่ชอบธรรมและต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราทุกคนก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่ทางที่บ้านหรือในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนักเรียนเราก็พึงที่จะได้รับในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคือสิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดีค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มที่อยู่อาศัยและบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ

0: ักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในการศึกษาทุกคนนะคะมีสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาโดยปราศจากการแบ่งการศึกษาการแบ่งแยกทางการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับในเรื่องของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในเรื่องของสิทธิในงานและสภาพงานที่เป็นธรรมทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะได้รับการทำงานและมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและได้รับการคุ้มครองจากการบังคับให้ทำงานอย่างไม่ยุติธรรมด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิในข้อตรงนี้จะพูดถึงในเรื่องของการทำงานการทำงานของทุกคนควรได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักแต่เราได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐค่ะทุกคนมีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากรัฐในกรณีที่ตนเองไม่สามารถดำรงชีวิตได้เช่นการได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการสนับสนุนทางการเงินในยามฉุกเฉินจากรัฐบาล นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะคือบุคคลที่หลบหนีจากการประหัตประหารนะคะหรือการคุกคามในประเทศของตนเองมีสิทธิ์ในการขอลี้ภัยในประเทศอื่นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตนเองได้ค่ะสิทธิเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในทุกมิติของชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปนั้นนะคะมีสิทธิมนุษยชนหลากหลายที่เราได้รับการคุ้มครองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการศึกษาความเท่าเทียมการคุ้มครองจากภาครัฐในเรื่องของการรักษาพยาบาลการทำงานใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนี่นะคะก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนทุกคนนะคะพึงจะได้รับนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: ค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่1โดยให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆที่คุณครูได้ทำการอธิบายไปเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นว่าหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนไปได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในด้านการศึกษานักเรียนจะพูดอย่างไรในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องเราก็ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมใช่ไหมคะเราก็เขียนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิของทางด้านการศึกษามีหลายสิทธิหลายด้านด้วยกันใช่ไหมคะที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นใบงานในตอนที่1 นะคะถัดมานะคะในตอนที่2 นะคะคุณครูจะให้นักเรียน วิความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติอย่างน้อย3ข้อเราจะทำอย่างไรให้เราเคารพสิทธิของทั้งตัวเราเองและสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะอย่างน้อย3ข้อนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยไหมเอ่ยทำงานแล้วเรียบร้อยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนเขียนแนวในเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครอยากจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนไหมคะว่านักเรียนเขียนไปในแนวทางใดบ้างเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ก็คือผมยกตัวอย่างสิทธิในการศึกษานะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติตนนะครับก็คือเราควรเรียนให้จบม.3เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนประมาณนี
0: ้
2: คร
0: ับ เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิในการศึกษานั่นเองคือการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมศึกษาให้ครบทั้งหมดในเรื่องของภาคบังคับให้จบม.3นั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เคารพในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเคารพสิทธิในการศึกษาในเรื่องของการที่เรารู้จักเคารพในการตั้งใจศึกษาเรียนให้ตั้งใจให้ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีสิทธิมนุษยชนในด้านใดอีกไหมคะที่นักเรียนอยากจะเสนอในเรื่องของการทำงานก็ได้มีเรื่องใดอีกไหมคะมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบไม่เอ่ยว่านักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
3: ค่ะก็สิทธิที่หนูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนาค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างตัวหนูเนี่ยต่างศาสนาค่ะก็เราก็ทำได้โดยการที่ไม่ไปพูดถึงหรือว่าไม่ไปหมายถึงว่าเราจะไม่ไปตั้งคำถามกับศาสนาคนอื่นนะคะเราก็จะอยู่แค่ศาสนาเราแล้วเราก็จะไม่เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราจะไม่มีการไปดูถูกหรือไม่มีการไปตั้งคำถามหรือว่าไม่พูดอะไรแย่ๆออกไปค่ะ
0: ก็คือเคารพสิทธิในการนับถือศาสนาของคนอื่นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีนักเรียนคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไม่เอ่ยมีไหมคะมีสิทธิในเรื่องของการศึกษาไปแล้วการนับถือศาสนาแล้วมีใครอีกไม่เอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ครับสำหรับสิทธิของผมที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นสิทธิในการเป็นเรื่องของความการเป็นส่วนตัวครับผมคือการที่เราจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิการเป็นส่วนตัวนะครับก็คือการที่เราจะไม่ลุกรานสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขาหรือข้อมูลส่วนตัวครับผมเช่นสมมุติโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับเพื่อนห้องต้นทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแนวคำตอบไปประมาณนี้ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำถามชวนคิดนี้ถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไหมคะค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามไปเลยค่ะ
2: ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นใจกันและกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะอยากจะเสนอแนวคำตอบสามารถยกมือได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
5: ค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมค่ะซึ่งสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จากแนวคำตอบนะคะเพื่อนก็ได้บอกถึงความสำคัญของสิทธิมนุษ

มนุษยชนนั่นเองคือการที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยทั้งเคารพสิทธิ์ของตัวเราเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนำไปสู่การสร้างสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและความ

0: นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในสังคมได้อีกด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะค่ะสิ่งที่ต้องการในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นทั้งเคารพในเรื่องของตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มี

ีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับสารเกี่ยวกับสารอะไรสารสารโน้มน้าวใจที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะมาประยุกต์ใช้โดยเราจะนำความรู้เกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจมาประเมินสารที่อยู่ในสื่อออนไลน์นะคะมาดูกันว่าแล้วเราจะประเมินแบบไหนและนักเรียนจบชั่วโมงนี้ไปนักเรียนจะมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะไปดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการประเมินสารโน้มน้าวใจดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทำได้ก็คือระบุใจความสำคัญของสารโน้มน้าวใจได้เมื่อหนูดูสื่อหรือสารโน้มน้าวใจไปแล้วเนี่ยนักเรียนต้องสามารถบอกครูได้ว่าสารนั้นสื่อถึงเรื่องอะไรชมแล้วก็สรุปออกมาให้ได้สองคือประเมินความน่าเชื่อถือของสารโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผลว่าถ้าเป็นหนูหรือหนูเป็นผู้บริโภคเนี่ยหนูจะสามารถซื้อสินค้าหรือว่าเชื่อใจสินค้านั้นได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ3คือผู้แสดงความคิดเห็นต่อสารโน้มน้าวใจได้หมายความว่าสามารถสื่อสารกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆปลายทางได้ว่าสารนั้นหนูสามารถชมแล้วก็ได้อะไรจากสารนั้นและมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหนูจะต้องสื่อสารออกมาให้ได้ต่อไป4ก็คือตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณนั่นหมายความว่าหนูก็จะต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็วิจารณญาณในการรับสารนั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูมีข่าวหนึ่งอยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านกันนะคะซึ่งพาดหัวข่าวบอกว่าคนแห่ขอเลขเด็ดหนุ่มจองโรงแรมย่านไฮโซเชียงใหม่วันเช็คอินผงะตึกร้างวิญญาณหลอนนะคะโดยแคปชั่นนี้นะคะเจ้าของโพสต์หรือว่าชายหนุ่มคนนี้เขาได้โพสต์ไว้ว่าโดนเชียงใหม่แกงหม้อใหญ่ซะแล้วเมื่อจองโรงแรมที่พักผ่านจุดๆย่านไฮโซนิมมานเหมินตัดบัตรเรียบร้อยพอมาถึงกลับกลายเป็นโรงแรมร้างวิญญาณหลอนซะงั้นแฮชแท็กเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ๋ยคำแล้วจะนอนที่ตรงไหนจากข้อความนี้ทำให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหนุ่มคนนี้คะไปจองโรงแรมในแอปพลิเคชันหนึ่งมาแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรเอ่ยพอไปเจอวันจริงคือโรงแรมร้างหรืออาจจะไม่ได้ร้างนะลูกแต่อาจจะเป็นโรงแรมที่มีสภาพเก่าไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏในแอปพลิเคชันดังนั้นค่ะอยากจะชวนนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะมาตั้งคำถามกันหน่อยนะคะว่าหากเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นและในฐานะผู้บริโภคจะทำอย่างไรคุณครูอยากได้ความคิดของนักเรียนสิคะลองแสดงความคิดเห็นหน่อยว่านักเรียนคิดว่าเหตุใดคะจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะคะกับการจองโรงแรมแล้วไม่ตรงปกและในฐานะที่หนูเป็นผู้บริโภคเนี่ยหนูจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรลองดูสิใครอยากจะลองนำเสนอไอเดียคะมีใครอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลองดูสินักเรียนปลายทางคะคิดเห็นยังไงบ้างคะลองดูนะคะตอนนี้ต้นทางกำลังอภิปรายกันอยู่นะคะว่าจะทำยังไงดีนะขอสัก2ความคิดเห็นค่ะจากนักเรียนต้นทาง
3: ค่ะก็อย่างแรกนะคะก็อาจจะตกใจแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแบบนั้นค่ะเพื่อว่าแบบเคยมีใครประสบปัญหาแบบเดียวกันไหมแล้วก็เป็นการเผยแพร่ค่ะว่ามันมีโรงแรมที่อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้แบบอย่าเข้ามานะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหรืออาจจะไปแจ้งแบบอาจจะสถานีตำรวจเพราะว่ารับรู้ว่ามันมีการมีสิ่งนี้อยู่นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะว่ามีสิ่งที่มีโรงแรมที่แอบอ้างที่เป็นที่ยังเปิดบริการอยู่แต่ว่าพอไปถึงจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดบริการแล้วค่ะ
2: งั้นครูขอถามต่อนิดนึงว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยมันมีการความเสี่ยงในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันเป็นสถานประกอบการหนูจะกลัวโดนฟ้องไหมลูก
3: หนูไม่ได้กลัวโดนฟ้องค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของเราค่ะเราเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะเพราะว่าเราจองไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นเราจ่ายเงินไปถูกไหมคะเท่ากับว่าเราก็เหมือนเป็นคนเลือกแล้วแล้วก็พอมันผิดหวังเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราจ่ายเงินไปแล้ว
2: ในฐานะลูกค้าใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะอ่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูขออีกสักหนึ่งมุมมองค่ะเชิญค่ะกลุ่ม5นะคะ
4: ขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับคือเหตุใดจะเกิดเหตุการณ์นี้คืออย่างแรกนะครับการที่เขาจะหลอกผู้บริโภคได้เนี่ยเขาต้องใช้คำพูดที่1เลยครับต้องน่าเชื่อถือได้2ต้องโน้มน้าวเขาได้ครับแล้วก็อาจจะต้องมีเครดิตในการหลอกลวงขออภัยครับหลอกลวงด้วยทีครับส่วนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะทำยังไงครับผมขออธิบายเป็น3เหตุการณ์นี้คือเราเจอเหตุการณ์นั้นแล้วก็คือหลังถ้าเกิดสมมติเราเจอเหตุการณ์นั้นแล้วครับอย่างแรกครับก็อย่างที่เพื่อนพูดครับ

0: โพสต์ลงโซเชียลอย่างแรกเลยครับอย่างที่สองนะครับเวลาเราไปจองอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูให้รอบคอบมากกว่าเดิมนะครับผมจะได้ไม่โดนหลอกอีกแล้วก็ส่วนที่กำลังเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นก็จะเป็นก็ควรแจ้งความครับอย่างแรกเลยเพราะว่าหนึ่งครับเขาหลอกลวงผู้บริโภคครับซึ่งผิดกฎหมายครับผม
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าวิเคราะห์เหตุการณ์ออกมาได้ดีเลยนะคะทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบทบาทของผู้บริโภคเมื่อเกิดความเสียหายสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่าลืมว่าเราเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าต้องดูให้รอบคอบถูกต้องไหมคะเพราะว่าสถานที่ประกอบการเหล่านี้ค่ะมันจะมีทั้งการนำเสนอข้อมูลจากผู้ใช้บริการจริงและการนำเสนอข้อมูลจากผู้ที่มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลอย่างเช่นรู้จักอาชีพนี้ไหมอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ที่มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลนั่นเองซึ่งเขาอาจจะนำเสนอเพียงด้านเดียวดังนั้นเราในฐานะผู้บริโภคเองการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าเราจะต้องมีวิจารณญาณในการรับสารทั้งในเรื่องของการอ่านหรือการฟังการชมจากสื่อต่างๆมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูอยากให้เห็นว่าการเรียนสื่อโน้มน้าวใจในวันนี้ค่ะมันมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งการจองโรงแรมที่เราเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีข่าวในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ตรงปกในเมื่อไม่ตรงปกแบบนี้สิ่งที่เราต้องใช้พิจารณาก็คือความรอบคอบและการใช้ข้อมูลให้มากเพียงพอที่จะใช้ในการตรวจสอบนั่นเองเอาล่ะเด็กๆคะเริ่มสนุกกันแล้วล่ะสิกับการตรวจสอบเกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจดังนั้นวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาลองฝึกประเมินสารโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆขอมุ่งไปที่การรีวิวก็คือการนำเสนอจากผู้ใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวไปดูสิพบกันในช่วงนี้ค่ะ
2: เพิ่มพูนปัญญา
1: เพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะจะให้นักเรียนมาพิจารณาถึงคุณค่าของสารโน้มน้าวใจเนาะถ้าพูดถึงคุณค่าเนี่ยสารโน้มน้าวใจมีคุณค่าอะไรหนูดูนะคะสารโน้มน้าวใจก็คือช่วยให้ผู้รับสารรู้สึกว่ามีความเห็นคล้อยตามสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนจำนวนมากปฏิบัติตามเกิดปฏิกิริยาหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผู้ส่งสารต้องการนี่คือวิธีการส่งสารในสื่อในสารรูปแบบของสารโน้มน้าวใจนักเรียนคะแต่ว่าพลังของสารโน้มน้าวใจเนี่ยมันมี2มุมเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านด้านแรกเรียกว่าสารโน้มน้าวใจทางใดคะทางวัฒนะก็คือทางที่ดีกับอีกสารหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งคือสารโน้มน้าวใจทางถ้าดูจากความหมายเราเข้าใจใช่ไหมลูกทีนี้ดูนะถ้ามันเป็นสารโน้มน้าวใจทางวัฒนะเนี่ยเราสบายใจได้คือหมายถึงสารโน้มน้าวใจที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีสร้างสรรค์เกิดคุณค่าแก่ผู้รับสารนั่นหมายความว่าเจตนาของผู้ส่งสารดีไหมลูกดีอย่างโฆษณาแรกเป็นโฆษณาประกันชีวิตนะคะประกันการเดินทางถามว่าอันนี้สารชนิดนี้เป็นยังไงมันเป็นในทางที่ดีเพื่ออะไรคะสามารถตอบเจตนาเขาได้ไหมคือมุ่งทำอะไรเอ่ยต้องการนำเสนอประกันการเดินทางใช่ไหมลูกส่วนตรงนี้ยังไงคะเจตนาเพื่ออะไรอะให้บริจาคเสื้อผ้าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า2สารที่ครูยกมานี้เป็นสารในเชิงในทางวัฒนะแน่ๆแต่อีกด้านหนึ่งหนูดูนะบางครั้งไม่ใช่โฆษณาอย่างสารที่มีความมีพลังในการสร้างการโน้มน้าวใจในทางหายนะเนี่ยก็คือสารโน้มน้าวใจที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีทั้งด้านการปฏิบัติหรือด้านความคิดเกิดความเสียหายต่อผู้รับสารจริงๆเขาอาจจะไม่ได้สื่อโดยตรงว่าสารนั้นไม่ดีนะแต่เราต่างหากที่จะต้องมาตีความว่าสารที่เราพบเจอเนี่ยเป็นสารในทางหายนะได้อย่างไรอะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมาให้หนูดูนะลูกแล้วหนูตอบครูว่าสารชนิดนี้มันเป็นไปในทางหายนะได้ยังไง เขาบอกว่า

0: เห็นผลเกินคาดกาแฟดีท็อกระเบิดพุงสลายไขมันคุมหิวไม่เห็นผลยินดีคืนเงินยังไงคะมันหายใหญ่นะยังไงแค่ขายกาแฟอะไรนะคะลูกโอ้หนูติดตรงคำว่าระเบิดพุงทำไมคะคำนี้มันเป็นยังไงมันดูเกินจริงเขาเรียกว่าเป็นคำที่แสดงพลังการโน้มน้าวใจอย่างแรงกล้าคือถ้าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกาแฟนี้ค่ะได้ยินหรือรับสารนี้ขึ้นมาเขาจะเกิดความรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ต้องซื้อโดยเร็วที่สุดอะว่าเฮ้ยมันระเบิดพุงเลยนะฉันออกกำลังกายมากมายขนาดนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่พอบอกว่าระเบิดพุงปุ๊บรู้สึกเป็นไงอยากซื้อไหมลูกอยากซื้อขึ้นมาทันทีนะคะส่วนอีกสารหนึ่งไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่แต่เป็นข้อความที่ส่งตึ้งเข้ามาในกล่องข้อความโทรศัพท์มือถือของเราใช่ไหมคะเคยได้รับแบบนี้ไหมจริงเหรอคะเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเจ้าของเบอร์0612345678คุณได้รับโอกาสให้ร่วมงานกับเราสนใจงานรายได้ดีคลิก www.mitchi.com นักเรียนคะเป็นหนูจะคลิกไหมคะรายได้ดีนะคุณเป็นผู้โชคดีนะไม่เอามันเป็นข้อความหายนะได้ยังไงคะเพราะอะไรมันคือมิจฉาชีพนะคะอย่างแรกเลยมันน่าสงสัยตั้งแต่ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของเบอร์รู้ได้ยังไงว่าเจ้าของเบอร์ต้องการหางานทำแล้วอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้การคลิกลิงก์แปลกๆนำไปสู่การหรือเขาเรียกว่าคอลเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งวงจรเกี่ยวกับการทำงานแบบลูกโซ่หรือการหลอกกันเป็นลูกโซ่แบบนี้ก็เป็นไปได้รวมถึงการสร้างความเสียหายในเรื่องของอุปกรณ์การเงินต่างๆนะคะดังนั้นถ้าหนูเจอข้อความลักษณะนี้ให้คิดอย่างรอบคอบมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรางวัลไหนได้มาฟรีๆไม่มีข้อดีไหนได้มาฟรีๆดังนั้นนักเรียนคะคิดให้รอบคอบนะคะความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้นะคะเอาละค่ะนี่คือตัวอย่างก็คือทิศทางของสารโน้มน้าวใจที่เป็นไปในทางวัฒนะและหายนะดังนั้นเวลาหนูพิจารณาสารประเมินสารให้หนูตอบครูว่าสารนั้นเป็นสารในทางวัฒนะหรือหายนะนะคะถัดมาค่ะมาดูกิจกรรมพินิจสารโน้มน้าวใจกันหน่อยค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์สารโน้มน้าวใจว่าสารโน้มน้าวใจนั้นมีความวัฒนะหรือหายนะนะคะลองดูนะสารประเภทแรกอยากให้ลองเพื่อนตอบเป็นกลุ่มได้ไหมกลุ่มไหนยกมือก่อนเดี๋ยวจะให้สิทธิ์ก่อนนักเรียนปลายทางคะใครตอบได้ยกมือก่อนนะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลคนที่ยกมือขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนโอเคไหมลองดูนะว่าถ้าข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาหาเราเร็วขนาดนี้เราจะมีสติในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนลองดูนะมาร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าเรือจ้างมีแรงสู้ต่อไปจับหู1 2 3กลุ่ม5กลุ่ม5มีสิทธิ์ตอบก่อนนะคะยืนขึ้นสารนี้เป็นสารทางวัฒนะหรือหายนะเชิญค่ะ
1: วัฒนะครับ
0: เชิงวัฒนะ1 2ถูกต้องค่ะกลุ่ม5ได้ไป1คะแนนต่อไปสู้ดิปัญหาแค่นี้ใครๆก็ผ่านมาได้จับหูจับหูเขาบอกว่าสู้ดีน่าจะเป็นอะไรนะ1 2 3กลุ่ม5ครั้งที่2นะคะกลุ่ม5เชิญค่ะกลุ่ม5ตอบว่าวัฒนะเพราะอะไรคะเพราะอะไร
2: เพราะมันเป็นการให้กำลังใจค่ะ
0: ให้กำลังใจใช่ไหมเพื่อนๆเห็นด้วยไหมหนึ่งสองหายนะรู้ไหมว่าทำไมรู้ไหมโอ้ใช่ค่ะเพราะมันคือการตอกย้ำว่าเรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ต้องตีความดีๆและนักเรียนคะการให้กำลังใจกับคนที่กำลังไหวอยู่ด้วยการบอกว่า เขาต้องผ่านไปได้มันเป็นลักษณะเหมือนการกดดันและข้อความนี้อันตรายมากถ้าเราไปสื่อสารกับคนที่อยู่ในภาวะความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบางคนมีภาวะซึมเศร้าการที่เราไปพยายามบอกเขาว่าสู้ดิสู้ดิปัญหาแค่นี้เองมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกและไม่ได้มีความให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขาแต่วิธีการปรับให้เป็นวัฒนะคือไม่เป็นไรนะเราอยู่ข้างเธอปรับแบบนี้มันจะกลายเป็นวัฒนะได้ค่ะต่อไปค่ะประโยคที่3มาใครๆก็ทำกันมาแต่โบร่ำโบราณอย่าพยายามตั้งคำถามได้ไหม1 2 3กลุ่ม3เจ้า
3: เป็นหายนะค่ะ
0: เป็นหายนะเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าหนูเห็นประโยคตรงอย่าพยายามตั้งคำถามค่ะ
0: เป็นหายนะคือพยายามปิดกั้นความคิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นข้อความเชิงหายนะนะคะแม้ว่าจะโน้มน้าวกันว่าคนส่วนใหญ่ทำกันมาต่อๆกันมาก็จริงแต่ข้อความข้างล่างนั้นเป็นการปิดกั้นความคิดนั่นเองต่อไปอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเก็บความหวังดีไว้ใช้กับคนที่เห็นคุณค่าของเราหนึ่งสองสามกลุ่ม5ไวมาก
1: หายนะครับ
0: หายนะใช่หรือไม่เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะเขาบอกว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครครับ
0: อ๋อหนูดูจากข้อความแรกใช่ไหมหนึ่งสองสามวัฒนะนักเรียนคะถ้าเราอ่านข้อความแรกโอเคว่าเราจะไม่สร้างความสุขให้ใครใช่ไหมคะแต่เหตุผลที่เราเขาบอกว่าอย่านำตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเนี่ยเพราะอะไรเพราะการที่คนอื่นเขาไม่ต้องการมันทำให้เรากลายเป็นความหวังดีที่เขาปฏิเสธแล้วคนที่เสียใจคือใครคือเราไงตรงนี้เขาโน้มน้าวให้เราเนี่ยหันมารักตัวเองและให้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องยัดเยียดบทบาทของตัวเองไปอยู่ในชีวิตคนอื่นซับซ้อนนิดนึงเนาะไม่เป็นไรอ่ะกลุ่ม5ตอบบ่อยได้เท่าไหร่นะลูกได้1ข้อใช่มั้ยไม่เป็นไรเราเจอข้อยากไปต่อจ้าลงทุนเพียงครั้งเดียวนั่งนับเงินเป็นเสือนอนกินได้1 2 3เชิญค่ะลุ่ม1มามาค่ะลูกยังไงดีวัฒนะหรือหายนะ
4: หายนะค่ะ
0: หายนะเพราะอะไรคะ
4: มีครับมันเกินจริงค่ะ
0: มันเกินจริงตรงไหนคะลูก
4: ลงทุนเพียงครั้งเดียว
0: ลงทุนเพียงครั้งเดียวอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะตอบถูกต้องนะคะเชิญหายนะต่อไปใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนแลกสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกคิดดีๆนะ1 2 3กลุ่ม5ค่ะ5กลุ่ม5นอกจากมือยาแล้วก็มือต้องไวด้วยมาค่ะ3นี้เป็นวัฒนะหรือหายนะคะลูก
1: วัฒนะครับ
0: วัฒนะนะคะคำตอบข้อนี้คือขอถามเหตุผลหน่อยเป็นวัฒนะเพราะอะไรข้อความไหนคะที่เป็นข้อความวัฒนะมีคนอยากสตีลแล้วให้ไหนคำไหนคะคำไหนบรรทัดไหน
1: มันดูน่าเชื่อถือครับ
0: ไอ้นะคะจากการเป็นสมาชิกหรอเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะว่าใช่หรือเปล่า1 2 3หายนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลกลุ่ม5ด้วยมีโอกาสที่มิจฉาชีพจะเล็งตัวนะต่อไปไม่เป็นไรดูนะกลุ่ม5ยกให้ไวนะลูกแก้ตัวอีกใช้แก้วน้ำเยติลดปริมาณพลาสติกไปได้หลายวันหนึ่งยัง1 2 3 3เชิญค่ะใช้แก้วเยติลดปริมาณพลาสติกไปได้หลายตันเต็มตัว1 2 สามกลุ่มสามค่ะกลุ่มสามค่ะคิดว่าข้อความนี้เป็นข้อความทางวัฒนะหรือหายนะคะ
5: วัฒนะครับ
0: ตรงไหนที่บอกว่าวัฒนะลูก
5: เพราะว่าใช้แก้วน้ำเยติลดปริมาณพลาสติก
0: เป็นข้อความที่ช่วยรณรงค์การลดโลกร้อนลดพลาสติกนั่นเองใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ถูกค่ะเอาละได้แล้วกลุ่มสามนะคะมีการเยาะเย้ยเกิดขึ้นเอาต่อไปนะคะต่อไปหมดแล้วสรุปคะแนนหน่อยสิสรุปคะแนนเมื่อสักครู่กลุ่ม5ยกไปหลายรอบมากเมื่อกี้คะแนน1คะแนนเฮ้ยเราได้นะกลุ่ม4ได้มั้ยลูกยังไม่ได้กลุ่ม3 1 2คะแนนกลุ่ม2หนูยกไม่ทันกลุ่ม1 1คะแนนเพื่อนปลายทางคะเท่าไหร่ลูกหนูได้ไหมลองสรุปคะแนนกันมาดูนะคะว่าเราเนี่ยมีวิจารณญาณในการแยกแยะสารว่าเป็นสารโน้มน้าวใจทางวัฒนะหรือหายนะกันนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นั้นเป็นการจำแนกสารนะคะทั้งด้านดีและด้านที่มีอิทธิพลในเชิงลบนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการประเมินคุณค่าของสารโน้มน้าวใจนักเรียนสังเกตนะลูกถ้าคุณครูให้หนูชมสารโน้มน้าวใจไปสิ่งแรกเลยคือให้หนูฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็นให้ได้เพื่อให้ได้ใจความสำคัญของสารนั้นขั้นตอนที่สองคือหนูต้องตีความเจตนาว่าผู้ผลิตสื่อนั้นน่ะเขาต้องการอะไรมีจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสารอย่างไรนะคะเช่นต้องการขายสินค้าต้องการขายบริการหรือต้องการจะประชาสัมพันธ์บางอย่างส่วนขั้นตอนที่3นะคะหลังจากนั้นให้วิเคราะห์เป็นคำๆคือเจาะรายละเอียดไปที่ตัวข้อความว่าคำไหนที่เป็นข้อเท็จจริงเชื่อได้ตรงไหนที่เป็นการเสนอถึงข้อคิดเห็นเช่นคำที่บ่งบอกถึงความหอมความอร่อยพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นความคิดเห็นที่หนูต้องคิดต่อว่าแล้วมันเกินจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นวิเคราะห์ไปถึงวัจนภาษาและอวัจนภาษาของสารว่าคำพูดเป็นอย่างไรน้ำเสียงเป็นอย่างไรรวมไปถึงภาพประกอบความขนาดของภาพหรือแม้กระทั่งจังหวะในการเล่าเรื่องนะคะส่วนขั้นที่5นั้นจะเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของสารว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยหนูมองว่าสารชนิดนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะก็สรุปออกมาว่าเป็นสารในเชิงวัฒนะหรือหายนะนั่นเองได้ไหมลูกถ้าได้นะคะนักเรียนปลายทางคะวันนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองทำกันนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางเองเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะถ้าหากนำสินค้ามาวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์กันแต่คุณครูจะมีโฆษณาที่ผลิตจริงดังนั้นนักเรียนปลายทางสามารถขยายขอบเขตโดยใช้สื่อโฆษณาในชีวิตจริงได้ส่วนนักเรียนต้นทางขอกำหนดเป็นโฆษณาที่ครูปูสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วขอนำทุกคนเข้าสู่กิจกรรมช่วงนี้กันช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะได้มาสำรวจสารโน้มน้าวใจจากรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนนะคะในกลุ่มนั้นจะต้องช่วยกันพิจารณานะคะโดยในนักเรียนต้นทางคุณครูกำหนดโฆษณาแล้วก็รีวิวไว้ให้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นแต่ละกลุ่มจะพิจารณาวิดิทัศน์รีวิวเนี่ย1เพียง1วิดิทัศน์เท่านั้นจากนั้นให้เด็กๆศึกษาและวิเคราะห์การรีวิวโดยพิจารณาจากอะไร1ใจความสำคัญ2จุดมุ่งหมายในการรีวิวและ3การใช้ภาษาและอวัจนภาษาแล้วช่วยสรุปให้ครูหน่อยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของหนูเนี่ยเป็นรีวิวเชิงวัฒนะหรือหายนะนะคะหลังจากนั้นเมื่อประเมินความน่าเชื่อถือของวิดิทัศน์อย่างมีเหตุผลหมายความว่ามันเป็นในเชิงวัฒนะเพราะอะไรเป็นวิดิทัศน์รีวิวในเชิงหายนะเพราะอะไรและเลือกตัวแทนกลุ่มมานำเสนอนะคะเอาละค่ะคุณครูได้สุ่มไปให้แล้วใช่ไหมว่าวิดิทัศน์รีวิวจะได้อะไรบ้างรีวิวแซนด์วิชใครได้ไปรีวิวแซนด์วิชได้กลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะต่อไปเป็นรีวิวไก่ทอดเดชารสใครได้ไปเดชารสได้กลุ่ม1นะคะต่อไป ใครได้รีวิวเที่ยวคนเดียวคะกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณครูจะมาเปิดรีวิวพร้อมกับการนำเสนอให้นักเรียนนะคะแต่ในขณะนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมตัวในการวิเคราะห์ค่ะเพื่อประเมินรีวิวทั้ง3รีวิวนี้ค่ะอีกสักครู่พบกันค่ะเชิญค่ะ

0: คายมือชาสมบัติผ้าราคาสบายกระเป๋า
1: ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแซนด์วิชแม่สี่ภัยอ่ะเขากำลังฮิตในโรงเรียนวังเลย
2: ไหนใครเคยกินบ้างยกมือขึ้นมาหน่อย
1: โอ้โหไส้เยอะไส้แม่นขนาดเนี้ยแถมยังมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกใครไม่ลองอ่ะถือว่าพลาดมากเลยนะและที่สำคัญเลยนะขนมปังของเขาเนี่ยเป็นขนมปังโฮลวีทเหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าของนักเรียนอย่างเราๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยทำให้อิ่มนานไปจนถึงมื้อเที่ยงเลยแถมเขาเนี่ยก็ยังมีไส้ให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปูอัด
0: เฮ้ยอันนี้น่ากินนะ
1: หรือว่าจะเป็นไข่กุ้ง
0: อันนี้ก็น่ากิน
1: แล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะ
2: ไข่ดาวยังมีเลยทุกคน
0: อยากกินอีกอยากกินอีก
1: ผักก็มีไปทุกคน
2: สารอาหารครบถ้วนสุดๆไปเลย
1: มื้อเช้า
2: ราคาสบายกระเป๋า
1: หาซื้อง่ายที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราคาเพียงแค่20บาท
3: สวัสดีครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอไก่ทอดโอชารสข้าวเหนียวไก่ทอดกรอบหอมอร่อยเข้าถึงรสโอชาสำหรับมื้อเช้าอันแสนเพ่งรีบแต่ท้องก็ยังต้องการมื้อเช้าที่ให้พลังงานเพียงพอไก่ทอดโอชารสชิ้นใหญ่อร่อยราคาเพียง20บาทเท่านั้นไก่ทอดโอชารส
4: ไก่ทอดเดชารสหวานเยี่ยม
5: แบกเป้เที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหน้าฝนกันที่เชียงใหม่แม่กำปองรถไฟมาถึงเชียงใหม่เราก็ต่อรถตู้มาจนถึงแม่กำปองนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะคะก็ยังเข้าที่พักไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะนั่งเล่นชมวิวแล้วก็เล่นกับน้องแมวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านก็พบว่ามีอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ในวัดคันธาพฤกษาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่กำปองฉันก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าบรรยากาศดีมากเราได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยเมื่อเที่ยงแล้วก็เริ่มจะหิวค่ะเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวซอยมา1จานอร่อยมากบ่าย2นะคะเราก็เอาของไปเก็บที่พักค่ะวิวดีมากแต่ตอนนั้นก็คือต้องรีบไปที่น้ำตกก่อนตรงนี้เป็นน้ำตกแม่กำปองนะคะก็ไปใช้เวลาตรงนี้อยู่นานพอสมควรค่ะเพราะว่าก็อยากนั่งฟังเสียงน้ำตกอย่างนี้ไปสักพักนึงก็ถือว่าพักใหญ่เลยทีเดียวทำให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงธรรมชาติรีเซ็ตความรู้สึกตัวเองจบวันที่หน้าระเบียงนะคะซึ่งมีวิวดีมากฉันก็ปล่อยกายปล่อยจอยไปกับสายฝนแล้วก็เสียงป่าระงมนะคะก่อนเข้านอนจากนั้นเช้าวันต่อมาฉันก็ไปที่กิ่วฝิ่นค่ะไปชมหมอกซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะคะก็ตรงนี้วิวดีมากๆค่ะถือว่าเป็น2วัน1คืนที่คุ้มค่ามากกับการที่นำตัวเองแบกเป้ออกมาจากบ้านแล้วก็มารีเซ็ตตัวเองทำให้ตัวเองมีกำลังใจพร้อมที่จะลุยกับงานในวันใหม่ต่อไปได้นี่ก็เป็นตัวอย่างทริปหน้าฝนที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเที่ยวได้ถ้าหากหัวใจต้องการอยากจะพักผ่อนก็มาแบกเป้ไปด้วยกันนะคะ

0: ่ะหลังจากที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันชุมนุมอภิปรายกันนะคะว่ารีวิวแต่ละรีวิวนั้นเป็นลักษณะอย่างไรมีใจความสำคัญอย่างไรและมีองค์ประกอบต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วรีวิวแต่ละรีวิวนั้นให้คุณค่าในทางวัฒนะหรือหายนะวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าหากหนูพร้อมแล้วหนูสามารถนำเสนอได้เลยในขณะเดียวกันถ้าหากหนูอยากเห็นแนวทางของนักเรียนต้นทางสามารถมารับชมการนำเสนอของนักเรียนต้นทางได้นะคะและต่อไปนี้ค่ะอยากจะเชิญทุกคนเข้าสู่การนำเสนอการรีวิวใช่ไหมคะประเมินการรีวิวของเราค่ะเริ่มที่การรีวิวแรกนะคะกลุ่มแรกนะคะที่จะนำเสนอก็คือ
1: แซนด์วิชแม่สีพายราคาสบายกระเป๋า
2: ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแซนด์วิชแม่สีพายอ่ะเขากำลังฮิตในโรงเรียนวังเลย
3: ไหนใครเคยกินบ้างยกมือขึ้นมาหน่อย
2: โอ้โหไส้เยอะไส้แม่นขนาดเนี้ยแถมยังมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกใครไม่ลองอ่ะถือว่าพลาดมากเลยนะและที่สำคัญเลยนะขนมปังของเขาเนี่ยเป็นขนมปังฮูวีเหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าของนักเรียนอย่างเราเลยเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยทำให้อิ่มนานไปจนถึงมื้อเที่ยงเลยแถมเขาเนี่ยก็ยังมีไส้ให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปูอัด
3: หอยอันนี้น่ากินนะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่กุ้ง
3: อันนี้ก็น่ากิน
2: แล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะ
3: ไข่ดาวยังมีเลยทุกคน
2: อยากกินอีกอยากกินอีก
3: ผักก็มีเลยทุกคน
2: สารอาหารครบถ้วนสุดๆไปเลยมื้อเช้าราคาสบายกระเป๋าหาซื้อง่ายที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราคาเพียงแค่20บาท
0: เอาละค่ะใครเป็นผู้ประเมินรีวิวแซนด์วิชแม่สีไพรคะกลุ่ม2กลุ่ม5เอาละขอเริ่มที่กลุ่ม2ก่อนละกันค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะในโฆษณาที่พวกหนูได้ก็คือแซนด์วิชแม่สีไพรนะคะก็คือเป็นในลักษณะโฆษณาเป็นการโน้มน้าวแบบวัจนะค่ะ
0: วัฒนะ
4: อ๋อเป็นการโฆษณาแบบนะค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเป็นการโฆษณาถึงแซนด์วิชของแซนด์วิชแม่สีไพรค่ะแล้วก็เหตุผลก็คือเพื่อให้รู้ถึงโภชนาการค่ะของ
0: โภชนาการใช่ไหม
4: ใช่ค่ะโภชนาการของแซนด์วิชนั้นๆค่ะแล้วก็โน้มน้าวให้มาซื้อค่ะข้อที่จริงคือมีไส้หลากหลายค่ะส่วนข้อคิดเห็นก็คือมีรสชาติที่อร่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ส่วนในเรื่องของอวัจนะภาษานะคะก็คือเป็นการใช้น้ำเสียงแล้วก็การให้อารมณ์ตื่นเต้นค่ะเช่นในช่วงแรกนะคะที่ให้ลักษณะการเหมือนมีเหตุบางอย่างแล้วค่อยเป็นแซนด์วิชเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและอีกมุมมองหนึ่งจากกลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะ
5: ครับ

0: ผมสลับกลุ่มผมนะครับได้เป็นแซนด์วิชขออภัยครับแซนด์วิชแม่สีไผ่ครับผมใจความสำคัญเกี่ยวกับโฆษณานี้นะครับก็คือเป็นการรีวิวแซนด์วิชแม่สีไผ่ครับที่มีสารอาหารเยอะครับแล้วก็อร่อยมีหลากหลายไส้ให้เลือกครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ห้องสวัสดิการของโรงเรียนบางไกลกังวลนะครับบรมราชูปถัมภ์ครับผมจุดมุ่งหมายนะครับคือเป็นการโฆษณาเชิญชวนทุกคนครับมาซื้อแซนด์วิชแม่สีไผ่ครับผมวาจาภาษาครับก็คือมีการแสดงความคิดเห็นครับว่ามีน่ากินอร่อยครับผมแล้วก็อวจนภาษานะครับก็คือมีการโฟกัสที่แซนด์วิชแม่สีไผ่ครับเพื่อแสดงจุดเด่นของแซนด์วิชแม่สีไผ่ครับผมแล้วก็มีน้ำเสียงที่ขึ้นลงครับทำให้น่าฟังครับผม
1: โดยภาพรวมแล้วเป็นเนื้อหาในทางวัฒนะหรือหายนะนะคะ
0: วัฒนะครับผม
1: วัฒนะนะคะขอบคุณกลุ่ม5ค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าสารโน้มน้าวใจลักษณะนี้นะคะเป็นการรีวิวสินค้าซึ่งทำให้เห็นว่าสินค้านั้นมีความน่ากินอย่างไรรวมไปถึงการใช้ภาพประกอบและก็น้ำเสียงที่สร้างให้ความโดดเด่นของสินค้านั้นมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโฆษณาชิ้นที่2นะคะโฆษณานี้เลยค่ะรีวิวนี้รีวิวไก่ทอดเดชารสนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
2: วันนี้ภูมิใจนำเสนอไก่ทอดโอชารสข้าวเหนียวไก่ทอดกรอบหอมอร่อยเข้าถึงรสโอชาสำหรับมื้อเช้าอันแสงเพิ่งรีบแต่ท้องก็ยังต้องการมื้อเช้าที่ให้พลังงานเพียงพอไก่ทอดโอชารสชิ้นใหญ่อร่อยราคาเพียง20บาทเท่านั้นไก่ทอดโอชารส
1: ใครรับผิดชอบประเมินสารชนิดนี้อ่ะเชิญค่ะกลุ่ม1นะคะ
3: ของผมได้ไก่ทอดเดชารสนะครับใจความสำคัญนะครับก็คือการรีวิวไก่ทอดครับและรสชาติของไก่ทอดครับจุดมุ่งหมายก็คือใช้คำพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นมาซื้อไก่ทอดครับเป็นวัจนภาษาครับเพราะว่าเป็นการใช้คำพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นนะครับซื้อไก่ทอดครับแล้วก็เป็นอวัจนภาษาครับเพราะว่ามีการใช้ภาพครับเพื่อสื่อว่าให้ผู้ดูครับโฟกัสถึงไก่ทอดครับเป็นการโน้มน้าวแล้วก็เป็นวัฒนะด้วยครับ
1: เป็นสารโน้มน้าวในทางวัฒนะนั่นเองนะคะอ่ะ1ความคิดเห็นจากกลุ่ม1ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่าการรีวิวจะเน้นรีวิวในด้านดีเป็นหลักใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องพิสูจน์เองค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้อร่อยหรือไม่อร่อยไปค่ะรีวิวสุดท้ายของเรานะคะเชิญดูเลย
4: แบกเป้เที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหน้าฝนกันที่เชียงใหม่แม่กำปองนั่งรถไฟมาถึงเชียงใหม่เราก็ต่อรถตู้มาจนถึงแม่กำปองนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะคะก็ยังเข้าที่พักไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะนั่งเล่นชมวิวแล้วก็เล่นกับน้องแมวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านก็พบว่ามีอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ในวัดคันธาพฤกษาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่กำปองฉันก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าบรรยากาศดีมากเราได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยเมื่อเที่ยงแล้วก็เริ่มจะหิวค่ะเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวซอยมา1จานอร่อยมากบ่าย2นะคะเราก็เอาของไปเก็บที่พักค่ะวิวดีมากแต่ตอนนั้นก็คือต้องรีบไปที่น้ำตกก่อนตรงนี้เป็นน้ำตกแม่กำปองนะคะก็ไปใช้เวลาตรงนี้อยู่นานพอสมควรค่ะเพราะว่าก็อยากนั่งฟังเสียงน้ำตกอย่างนี้ไปสักพักนึงก็ถือว่าพักใหญ่เลยทีเดียวทำให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงธรรมชาติรีเซ็ตความรู้สึกตัวเองจบวันที่หน้าระเบียงนะคะซึ่งมีวิวดีมากฉันก็ปล่อยกายปล่อยจอยไปกับสายฝนแล้วก็เสียงป่าระงมนะคะก่อนเข้านอนจากนั้นเช้าวันต่อมาฉันก็ไปที่กิ่วฝิ่นค่ะไปชมหมอกซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะคะก็ตรงนี้วิวดีมากๆค่ะ ถือว่าเป็น2วัน1คืนที่คุ้มค่ามากกับการที่นำตัวเองแบกเป้ออกมาจากบ้านแล้วก็มารีเซ็ตตัวเองทำให้ตัวเองมีกำลังใจพร้อมที่จะลุยกับงานในวันใหม่ต่อไปได้นี่ก็เป็นตัวอย่างทริปหน้าฝนที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเที่ยวได้ถ้าหากหัวใจต้องการอยากจะพักผ่อนก็มาแบกเป้ไปด้วยกันนะคะ
1: เอาละค่ะใครจะมานำเสนอการประเมินการรีวิวเที่ยวคนเดียวคะกลุ่ม3นะคะและก็กลุ่ม4ใช่ไหมคะออกมาพร้อมกันได้เลย
5: ค่ะแจ้งความสำคัญนะคะก็จะเป็นเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการไปเที่ยวแม่กำปองค่ะจุดมุ่งหมายในการรีวิวนะคะหนูจะคิดว่าในคลิปเนี่ยค่ะเป็นการรีวิวแบบวอล์กหรือว่าชีวิตประจำวันค่ะและในภาพเนี่ยมีการเล่าเรื่องหรือทำให้คนดูเนี่ยค่ะเกิดการอยากไปเที่ยวแม่กำปองค่ะหนูก็เลยคิดว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการชักจูงไปเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้แบบอวัจนภาษาค่ะเพราะในคลิปเนี่ยมีการใช้ภาพน้ำเสียงท่าทางหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องค่ะ
1: ค่ะคิดว่าข้อความนี้การรีวิวในครั้งนี้เป็นการรีวิวทางวัฒนะหรือหายนะคะ
5: เป็นทางวัฒนะค่ะ
1: เดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเชิญค่ะ
6: ไปเที่ยวแม่กำปอง2วัน1คืนวันแรกไปคาเฟ่แมวอุโบสถกลางน้ำตลาดในหมู่บ้านซื้อข้าวซอยอาหารพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่
7: วันที่2ไปชมหมอกได้ลมกลับมาครับจุดหมายคือชวนแบกเป้ออกไปเที่ยวเพื่อฮีลใจการใช้ภาษาวัจนภาษาครับเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังครับ
1: ก็เป็นมุมมองของทั้ง2กลุ่มนะคะก็ทำให้เห็นว่าการรีวิวในครั้งนี้เป็นไปในทางวัฒนะนะคะขอบคุณกลุ่ม3และกลุ่ม4ค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองประเมินสารประเภทรีวิวไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเราอาจจะมาพบกับการพิจารณาสารประเภทอื่นกันนะคะแต่ช่วงนี้ขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจทำไทยพินิจทำไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าจตุรัสจตุรัสหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านที่มีมุมภายในเป็นมุมฉากทุกมุมนั่นเองจตุรัสเขียนแบบไหน1หรือ
8: 2
1: 1ว้าวตอบชื่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องไปเลยปรบมือตัวเองหน่อยและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมเอ่ยวันนี้เราได้คำศัพท์เพิ่มมาอีก1คำนะคะและครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะมาพบกับการพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันครั้งที่1 นะคะอย่าลืมเด็กๆคะนำหนังสือหลักภาษาเพราะว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจและอีกส่วนหนึ่งคือโฆษณานะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถเลือกโฆษณาที่นักเรียนต้องการวิเคราะห์ได้เลยในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางคุณครูจะเป็นผู้จัดการให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่

0: ที่ตาจะพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
1: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: Epic Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ค่ะช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหน

0: ดสิ
1: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเสียใจเลยนะ
1: DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิด

0: ่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
0: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

0: www.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ริษัทในทางไปกับครูรจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี้ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยๆเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปลับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรนะคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: ที่เบื้องการ
4: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
3: สถานที่แห่งนี
5: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
3: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569การเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหาญชาญชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากมากเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอา

0: านเลยตอนเช้าตาหนูวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านตาหนูวิ่งทานข้าวยังคะทานข้าวยังคะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกตามติดตามมาเป็นตามตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไม่ทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บ่าวยามญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านเป็นคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค่ะ
1: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
2: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:21 น.แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3ค่ะเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
3: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษา พระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ท่านเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ท่านก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเหตุว่าผมนึกถึงท่านว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
2: ท่านี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
3: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางเดือนนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะอ
5: ย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้ว นะครับแล้วก็

0: ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
1: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กปน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: วันนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
3: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 น.ฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลาบ่าย 3:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากหิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากหิ้วไหม
1: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 น.ค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอก

0: มินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสโลสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
1: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
2: ว่าทางคลองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเลือกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ่ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหา

หายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุข

0: และป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่ดมยากเหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะ

0: ัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: ฮะ
4: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่โด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความรักชาตินะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะสรุปแนวพระราชดำริความรักชาติในรัชกาลที่6นะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์แนวพระราชดำริความรักชาติในรัชกาลที่6จากหลักฐานด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่ทรงปลูกฝังความรักชาติให้กับประชาชนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะครูมีภาพนะคะวิวัฒนาการของธงชาติไทยให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางชมนะคะนักเรียนคะจากภาพวิวัฒนาการของธงชาติไทยนะคะนักเรียนนะคะเห็นอะไรบ้างจากภาพนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยต้นทางตอบครูหน่อยสิคะว่าภาพวิวัฒนาการของธงชาติไทยนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ
1: ธงชาติ
2: เห็นธงชาติธงชาติมีกี่แบบคะเห็นทั้ง7แบบเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะจากภาพนะคะครูนำ

0: ภาพนะคะเกี่ยวกับธงชาตินะคะแบบต่างๆมาให้นักเรียนชมทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตั้งแต่อดีตเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะอดีตก็คือมีมานะคะภาพแรกเนี่ยค่ะจะตั้งแต่อดีตจนถึงปีพุทธศักราช2325นะคะส่วนภาพที่2เนี่ยเห็นไหมคะภาพที่2ก็จะเป็นตั้งแต่ปี2325จนถึงปี2352ใช่ไหมคะภาพที่3คณะเรียนจะเป็นภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2352จนถึงปีพุทธศักราช2394นักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ต่อนะคะภาพที่4ค่ะจะเป็นปีพุทธศักราช2394ถึงปี2459ภาพที่5ปี2459ถึงปี2460ภาพที่6ปีพุทธศักราช2460และก็ปี2460จนถึงปัจจุบันนะคะก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นั่นเองนะคะนี่คือวิวัฒนาการของธงชาติไทยนักเรียนคะจากภาพนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าทำไมธงชาติไทยถึงมีหลายแบบมากอยากรู้ไหมคะ
1: อยากรู้
0: นะคะนักเรียนคะครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากภาพนะคะคำถามของครูถามว่านักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนรูปแบบธงชาตินักเรียนเห็นแล้วนะจากอดีตมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดคะเปิดหนังสือได้ค่ะนักเรียนสืบค้นได้นะคะการเปลี่ยนรูปแบบธงชาตินะคะจากอดีตมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันนะคะก็คือเกิดจากสาเหตุนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้นะคะเมื่อกี้ครูได้ยินคำตอบหลายๆคนแต่ไม่ค่อยกล้าตอบให้ได้ยินเสียงดังฟังชัดใช่ไหมคะยังไม่มั่นใจใช่ไหมไม่เป็นไรถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจนะคะนักเรียนบันทึกลงในสมุดเรียนนะคะไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนักเรียนคะพูดถึงในรูปแบบของธงชาติจากอดีตนะคะมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะนักเรียนเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนักเรียนปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ค่ะนักเรียนก็คือในช่วงรัชกาลที่6นะคะที่ประเทศต่างๆอ่ะค่ะนักเรียนในฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะได้ใช้ธงชาติที่มี3สีใช่มั้ยคะประเทศต่างๆใช้ธงชาติที่มี3สีก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะก็เลยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนธงชาตินะคะให้กับสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะเพื่อที่จะแสดงการเป็นสมาชิกของฝ่ายพันธมิตรนะคะในสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: พอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนคะครูต่อนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นรูปแบบของธงแบบต่างๆใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ประเทศไทยใช้ธงสีแดงมานานเลยนะคะเมื่อกี้ครูบอกนะคะในช่วงระยะเวลาให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็คือตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยมีการเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคะบนธงในแต่ละสมัยนะคะครูยกตัวอย่างเช่นนะคะในสมัยของรัชกาลที่1ค่ะนักเรียนในสมัยของรัชกาลที่1นะคะมีการเพิ่มนะคะรูปวงจักรสีขาวใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่1นะคะและต่อมาค่ะนักเรียนมาในสมัยรัชกาลที่3ถึงในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการเพิ่มรูปช้างเผือกใช่ไหมคะรูปช้างเผือกลงในธงนะคะเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะของการปกครองและก็เกียรติยศต่างๆนั่นเองอันนี้คืออยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่6นะคะต่อมานะคะก็คือในรัชกาลที่6นะคะเมื่อทรงเห็นว่าธงชาติเนี่ยค่ะที่ใช้ในขณะนั้นนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ไม่แตกต่างจากธงราชการมากนักนะคะก็จึงโปรดเกล้านะคะให้มีการออกประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะคะโดยที่กำหนดให้ใช้ธงชาติใหม่นะคะธงชาติใหม่นะคะก็คือเป็นธงไตรรงค์นะคะธงไตรรงค์ที่ประกอบไปด้วยสีแดงใช่ไหมคะสีขาวและก็สีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นธงที่มีความหมายสากลและก็มีลักษณะที่ชัดเจนนะคะ โดยมีการประกาศให้ใช้ธงชาติใหม่เนี่ยค่ะตั้งแต่นะคะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460เป็นต้นมานะคะดังนั้นค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากธงสีแดงนะคะมาเป็นธงไตรรงค์เนี่ยค่ะจึงเกิดการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องการให้ธงชาติของไทยนะคะมีความหมายสากลแล้วก็แตกต่างจากธงของเรือหลวงหรือธงราชการทั่วไปที่ใช้อยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะทำไมถึงจะต้องมีธงนะคะที่ประกอบด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนักเรียนต้นทางเคยสงสัยไหมนักเรียนปลายทางสงสัยไหมว่าทำไมนะคะธงไตรรงค์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเพราะอะไรคะอ่ะครูมีคำถามนะคะครูมีคำถามว่าธงชาติในปัจจุบันมีกี่สีมีกี่สีคะเมื่อกี้ครูพูด
1: 3
0: สีนะคะสีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ีแดงสีขาวและ
1: ส
0: ีน้ำเงินนักเรียนตอบคำถามได้นะคะแต่ยังไม่หมดนะคำถามข้อนี้ยังไม่หมดนะครูถามต่อว่าแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรมีสีอะไรบ้างนะสีแดง
1: ส
0: ีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรคะ
1: ชาติ
0: ชาติเพื่อนบอกว่าชาติสีขาวสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นักเรียนคะธงชาติในปัจจุบันมีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะประกอบไปด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะสีแดงเนี่ยค่ะนักเรียนหมายถึงเลือดค่ะนักเรียนเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนานะคะสีขาวค่ะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาส่วนสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเนี่ยค่ะหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ค่ะนักเรียนนักเรียนคะตอนนี้นะคะครูถึงวิวัฒนาการของธงชาติมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม่ม
0: ีนักเรียนเข้าใจหรือยังคะเกี่ยวกับธงชาติเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: นักเรียนคะอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนคำถามของครูนะคะครูถามนักเรียนว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรลองตอบครูหน่อยสิคะธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรนะคะมีความหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะในการร่วมนะคะตอบคำถามข้อนี้ค่ะมีไหมคะอ่ะเชิญค่ะ
2: แสดงให้เห็นถึงชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ของไทยค่ะ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้ตัวแทนต้นทางหน่อยค่ะจากคำถามนะคะว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรนะคะก็คือความเป็นเอกราชนะคะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะได้ดำรงใช่ไหมคะไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นนะคะของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูมีเพลงให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังอันนี้ให้ฟังเพลงก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงสยามมนุษย์สติไหมคะเคยไหมคะเคยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเพลงหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามารับฟังเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวิดิทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะเพลงสยามมนุษย์สตินั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนฟังเพลงแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกไงคะร้องได้ไหมเมื่อกี้ครูเห็นหลายคนร้องตามใช่ไหมคะร้องได้เนาะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนอกจากนักเรียนจะได้ฟังเพลงแล้วเมื่อกี้นะคะครูยังนะคะมีโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สตินะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางร่วมกันอ่านนะคะร่วมกันอ่านนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอ่านโครงนะคะพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมเริ่มเลยค่ะต้นทางนะคะได้อ่านโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะอภิปรายนะคะถึงแนวคิดความรักชาตินะคะในโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแนวคิดความรักชาติในโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สตินะคะของรัชกาลที่6นะคะนักเรียนสะท้อนให้เห็นนะคะถึงความสำคัญใช่ไหมคะของอะไรเอ่ยของความรักชาตินั่นเองนะคะในฐานะที่เป็นความภาคภูมิใจในชาติแล้วก็ความพร้อมที่จะอุทิศชีวิตใช่ไหมคะเพื่อที่จะปกป้องชาติจากการคุกคามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีละประเด็นนะคะนักเรียนคะประเด็นแรกนะคะนักเรียนดูนะคะประเด็นแรกนะคะคำว่ารักราษฎรจงจิตน้อมภักดีท่านนานะคะเป็นการเน้นถึงในเรื่องของคุณค่าใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ ข้อที่1 นะคะจะเป็นการเน้นถึงคุณค่าของความรักชาติความภักดีใช่ไหมคะในบทกลอนแรกเลยนะคะที่นักเรียนร่วมกันอ่านเมื่อกี้นี้นะคะก็คือคำว่ารักราชจงจิตน้อมภักดีท่านนานะคะก็คือรัชกาลที่6เนี่ยค่ะให้สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรักชาติใช่ไหมคะแล้วก็อะไรเอ่ยนอกจากการรักชาติแล้วคืออะไรคะการปฏิบัติตนใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นคนระเมืองนั่นเองนะคะที่จะต้องมีความภักดีต่อประเทศชาตินะคะนักเรียนคะเราร่วมกันอภิปรายเนาะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะคำว่ารักชาตินะคะรักชาติอ่ะในที่นี้นะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะก็คือการยึดมั่นในความเป็นชาติไทยใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินะคะพร้อมทั้งการกระทำที่สอดคล้องกับหลักการแห่งชาตินะคะความรักชาตินี้ค่ะนักเรียนไม่เพียงจะเป็นความรู้สึกนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะแต่นะคะยังรวมถึงนะคะในเรื่องของการกระทำใช่ไหมคะที่หมายถึงการปกป้องนะคะและก็การบำรุงรักษาความเป็นชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเน้นถึงคุณค่าความรักชาติและก็ความภักดีนะคะนักเรียนมีคำถามไหมคะมีไหมเอ่ยจากคำว่ารักชาติจงจิตน้อมภักดีท่านนาถ้าไม่มีครูต่อนะคะเราร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะในข้อที่2ค่ะในข้อที่2นะคะจะพูดถึงในเรื่องของการยกย่องใช่มั้ยคะการอุทิศตัวเพื่อชาตินะคะในบทกลอนที่กล่าวถึงก็คืออะไรเอ่ยยามเดินยืนนั่งน้อมกมลใช่มั้ยคะและอะไรคะควรถนอมแน่นตั้งอยู่เพียงอวสานนะคะสองข้อความนี้ค่ะนักเรียนรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็ได้เน้นย้ำถึงการทำหน้าที่นะคะในทุกขณะจิตนะคะด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ความตั้งใจในภารกิจของชาตินะคะโดยไม่เพียงแต่ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของชาตินะคะและทำนองนี้ยังแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความจงรักภักดีนะคะที่มีต่อแผ่นดินนะคะและการทำหน้าที่จนถึงที่สุดนั่นเองนะคะคำว่ายามเดินยืนนั่งน้อมกมลควรถนอมแน่นตั้งอยู่เพียงอวสานนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมคะความหมายเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: นะถ้าเข้าใจครูต่อนะคะเราไปร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนะนักเรียนคะประเด็นที่3ค่ะนักเรียนประเด็นที่3จะเป็นในเรื่องของการแสดงถึงในเรื่องของความพร้อมนะคะที่จะปกป้องชาติแม้ต้องเสี่ยงชีวิตนะคะบทกลอนก็คืออะไรเอ่ยช่วยครูหน่อยบทกลอนคืออะไรคะที่แสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้องชาติของเราคือ
1: ใคร
0: รุกนักเรียนคะจากบทกลอนนะคะนี้นะคะแนวคิดในเรื่องของการปกป้องชาตินะคะที่จะยอมนะคะเสียสละชีวิตและก็เลือดเนื้อเพื่อชาตินะคะหากชาติถูกคุกคามนะคะการเสียชีวิตในบริบทนี้ค่ะนักเรียนไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของชีวิตนักเรียนแต่นะคะแต่เป็นการสร้างเกียรติยศนะคะแล้วก็ชื่อเสียงให้แก่ชาติของเรานะคะการยืนหยัดและการรบเพื่อชาตินะคะถือว่าเป็นการแสดงนะคะถึงความรักชาตินะคะที่ไม่หวั่นกลัวแม้กระทั่งเป็นไงคะแม้จะต้องเผชิญกับอะไรคะไม่หวั่นกลัวแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากนั่นเองนะคะนักเรียนคะการแสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้องชาติแม้ต้องเสี่ยงชีวิตนักเรียนมีคำถามประเด็นนี้ไหมทันไหมเอ่ยทันไหมที่เราร่วมกันอภิปรายได้ไหมคะได้เนาะอ่ะถ้าได้อีกสักหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นที่4ค่ะนักเรียนประเด็นที่4จะเป็นความเชื่อมโยงค่ะความเชื่อมโยงนี้นะคะจะเป็นระหว่างความอยู่รอดของชาตินะค นะคะและก็ความอยู่รอดของบุคคลนะคะ2ประเด็นนะความอยู่รอดของชาติและความอยู่รอดของบุคคลในบทสุดท้ายค่ะนักเรียนเขาพูดว่าไงคะยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงแปลว่าอะไรเอ่ยหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมคะระหว่างชีวิตของพลเมืองและก็ความอยู่รอดของชาติใช่ไหมเอ่ยด้วยสื่อถึงแนวคิดที่ว่าหากชาติสยามนะคะนักเรียนยังอยู่และยืนยงชีวิตของคนในชาติจะยังคงมีความหมายและก็คุณค่าใช่ไหมคะแต่หากชาติพินาศลงชีวิตของแต่ละคนจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ไร้ความหมาย
0: เพื่อนบอกก็ไร้ความหมายชีวิตของแต่ละคนก็จะไร้ความหมายนักเรียนการสื่อสารนี้นะคะเน้นนะคะให้เห็นถึงในเรื่องของความสำคัญของการรักชาติในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการรักษาและก็การเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาติให้ยั่งยืนนั่นเองนะคะการดำเนินชีวิตนะคะในฐานะพลเมืองที่รักชาติในมุมมองของรัชกาลที่6ค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ยังรวมถึงในเรื่องของการแสดงออกทางการกระทำนะคะที่แสดงถึงความภักดีการเสียสละเพื่อชาตินะคะและก็ความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชาติและตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะในยามวิกฤตใช่ไหมคะที่ชาติอาจถูกคุกคามนะคะความรักชาติที่แท้จริงเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือการยอมสละทุกสิ่งคำว่ายอมสละทุกสิ่งหมายถึงกระทั่งชีวิตนะคะเพื่อความอยู่รอดของชาติใช่ไหมคะและความรุ่งเรืองของชาติในอนาคตนักเรียนคะจากบทนะคะกลอนที่นักเรียนได้ร่วมกันอ่านนะคะบทกลอนนะคะสยามมนุสตินะคะนักเรียนนักเรียนพอเข้าใจความหมายไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะ
1: เข้า
0: ใจว่ารัชกาลที่6สื่อถึงความหมายว่าต้องรักชาติใช่ไหมคะนักเรียนบอกต้องรักชาติเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเข้าใจในบทกลอนที่นักเรียนร่วมกันอ่านแล้วนะคะครูมีกิจกรรมกลุ่มนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะให้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะและเดี๋ยวครูจะให้ส่งตัวแทนของกลุ่มนะคะออกมานะคะจับฉลากพระราชดำรัสในรัชกาลที่6นะคะพอนักเรียนจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์แนวคิด

0: ความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6จากหลักฐานที่นักเรียนได้รับนะคะและครูจะแจกใบงานนะคะให้บันทึกลงในใบงานที่4ในเรื่องของแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะนักเรียนปลายทางหรือว่านักเรียนต้นทางนะคะสามารถนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะครูขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะและสุดท้ายนะคะกิจกรรมของวันนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นทำไมครูถึงให้เรียนจับฉลากเพราะนักเรียนจะได้หัวข้อคนละหัวข้อกันหัวข้อจะไม่ซ้ำกันเลยเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแบ่งกลุ่มก่อนที่เราจะออกมาจับฉลากนะคะเรามาดูนะคะพระราชดำรัสก่อนนะคะพระราชดำรัสนะคะวันนี้เราแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่1นะคะในเรื่องของการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นชาติใดโดยแท้จริงนั้นนะคะจะต้องพิจารณาว่าผู้นั้นมีความจงรักภักดีต่อใครครูจะอ่านไม่หมดนะคะเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะพระราชดำรัสที่2นะคะเป็นในเรื่องของกำลังป้องกันชาติจะเกิดขึ้นก็เพราะกำลังบำรุงของประชาชนนะคะพระราชดำรัสที่3นะคะเป็นในเรื่องของเราทั้งหลายต้องคงรักษาความสามัคคีพร้อมเพียงในระหว่างกันและกันนะคะพระราชดำรัสที่4นะคะคุณธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ชาติและบุคคลต้องมีนะคะพระราชดำรัสนะคะที่5นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการที่ตั้งเสือป่าขึ้นด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่าความจงรักภักดีต่อผู้ดำรงรัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณีประการหนึ่งนะคะอันนี้คือพระราชดำรัสที่5นะคะต่อค่ะพระราชดำรัสที่6นะคะพระราชดำรัสที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของในขั้นต้นเมื่อยังไม่เป็นการแน่นอนว่าฝ่ายใดจะชนะนะคะการที่คงความเป็นกลางนับว่าเป็นการสมควรนะคะพอนักเรียนจับฉลากพระราชดำรัสแล้วนะคะนักเรียนก็มารับใบงานนะคะแล้วก็ร่วมการศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นะคะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะลงในใบงานแล้วก็นักเรียนจะต้องนำเสนอนักเรียนคะนักเรียนพอเข้าใจคำชี้แจงจากครูไม่เอ่ยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากนะคะพระราชดำรัสนะคะเชิญค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะคะออกมาจับฉลากแล้วก็แจกพระราชดำรัสแล้วก็ใบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวรอรับพระราชดำรัสไปด้วยเลยครับปลายทางนะคะท่านครูปลายทางแจกนะคะพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วแจกใบงานเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้ต้นทางทั้ง6กลุ่มนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วครูจะเริ่มการนำเสนอเลยนะคะเชิญตัวแทนนะคะทั้ง6กลุ่มค่ะเชิญมาหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเรามาร่วมกันนำเสนอค่ะเชิญค่ะต้นทางพร้อมที่จะฟังเพื่อนนำเสนอหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มการนำเสนอแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่1ค่ะ
2: ค่ะกลุ่มหนูได้พระราชดำรัสที่1นะคะพระราชดำรัสเนี่ยจะมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความจงรักภักดีค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวนะคะมีสาระสำคัญก็คือต้องแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความเสียสละให้ของชาติค่ะพระราชดำรัสนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความจงรักภักดีต่อชาติและความเสียสละค่ะซึ่งนำไปสู่พระราชกรณียกิจหลายด้านค่ะที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาความรู้และจิตสำนึกในการรักชาติค่ะ
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะพระราชดำรัสที่สองค่ะ
3: พระราชดำรัสที่2นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวนะครับมีความสำคัญเกี่ยวกับมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความสำนึกในการปกป้องกันชาติไทยครับ2นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญก็คือพระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริในการสร้างความร่วมมือความสามัคคีในหมู่ประชาชนโดยหวังให้ประชาชนรู้สึกถึงการปกป้องชาติและความรักษาครับ3นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติผ่านการสร้างสำนึกร่วมชาติพระองค์เน้นย้ำความนิยมชาติและความรักชาติเป็นพื้นฐานสำคัญและสะท้อนถึงการมองเห็นความสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในชาติของตนเองครับ
0: ค่ะต่อพระราชดำรัสที่3ได้เลยค่ะ
4: พระราชดำรัสดังกล่าวมีแต่ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดการรักษาความสามัคคีพร้อมเพรียงในระหว่างกันและกัน2พระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์สอนให้ประชาชนคิดถึงประโยชน์ของชาติและทรงมีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและรักษาความมั่นคงและความเจริญของชาติ

0: 3. พระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดในด้านยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติทรงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีและการเสียสละเพื่อชาติทรงพระราชกรณียกิจได้แก่การเสริมสร้างความดีในชาติและความเสียสละของประชาชนเพื่อประโยชน์ของชาติครับ
1: ต่อค่ะพระราชดำรัสที่4ค่ะ
2: ค่ะกลุ่มหนูได้เป็นพระราชดำรัสที่4ค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดหนูเป็นเรื่องของคุณธรรมค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์นะคะมีแนวโน้มให้พระราชดำริให้ความสำคัญกับคุณธรรมและศาสนาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งถ้าหากว่าชาติขาดคุณธรรมนะคะแล้วก็มันจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมค่ะทำให้ขาดคุณธรรมจนไม่สามารถรักษาชาติให้มันคงได้ค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดบ้างพระราชดำรัสนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่มีความรักชาติค่ะในด้านของการรักษาคุณธรรมและศาสนาที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นนะคะคือการส่งเสริมการศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมค่ะ
1: ต่อค่ะพระราชดำรัสที่5ค่ะ
3: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นพระราชดำรัสที่5ครับพระราชดำรัสดังกล่าวครับมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีครับต่อชาติและพระมหากษัตริย์ครับผมพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์นะครับทรงมีแนวคิดที่จะเน้นให้ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักชาติครับจงรักภักดีให้แก่ประชาชนครับผมแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้มีคุณธรรมครับรู้สึกภูมิใจในชาติที่เราอยู่ครับผมพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดอย่างไรครับสะท้อนให้ถึงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนครับผมแล้วก็มีการเน้นให้ประชาชนเนี่ยมีความสามัคคีครับในด้านการนับถือศาสนาครับแล้วก็มีการจัดตั้งลูกเสือไทยเพื่อฝึกระเบียบของเยาวชนครับผม
1: ค่ะพระราชดำรัสที่6ค่ะ
4: พระราชดำรัสที่6นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวเรื่องใดเรื่องการตัดสินใจในสงครามโลกครั้งที่1ครับพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์ทรงมีแนวทางพระราชดำริวิจารณญาณในการต้องเตรียมตัวระวังไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธเคืองครับพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดคือความอยู่รอดความเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวของสยามความรักชาติในด้านรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติครับ
1: ค่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง6คนนะคะเชิญค่ะถือว่าเพื่อนนะคะทั้ง6คนนะคะสามารถนำเสนอใบงานที่4นะคะจากพระราชดำรัสนะคะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีนะคะเฉลยเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเติมเต็มคำตอบนะคะให้นักเรียนหยิบโทรศัพท์มือถือมานะคะบันทึกภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกภาพนะคะเฉลยนะคะในแต่ละพระราชดำรัสนะคะเพื่อไปเติมเต็มคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่1 นะคะ

0: ค่ะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางได้บันทึกภาพนะคะเฉลยนะคะใบงานนะคะเพื่อเพิ่มเติมหรือว่าเติมเต็มคำตอบได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูมี2คำถามนะคะจะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคำถามแรกค่ะถามว่าจากการศึกษาแนวพระราชดำริของรัชกาลที่6นักเรียนได้ข้อสรุปแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6อย่างไรอย่างไรครูขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะร่วมสรุปแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6อ่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็คือความสำคัญในเรื่องการรักชาติและก็การเสียสละเพื่อชาติค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกสรุปลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะแนวคิดความรักชาตินะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการรักชาติและการเสียสละเพื่อชาตินะคะเหมือนเพื่อนตอบเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนคะครูจะสรุปนะคะหลักการสำคัญนะคะหลักการสำคัญนะคะนักเรียนคะ1ค่ะนักเรียนในเรื่องของการยึดมั่นในชาติและภักดีต่อประเทศนะคะพระองค์เน้นให้การรักชาติเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ความรู้สึกใช่มั้ยคะแต่ต้องแสดงออกผ่านการกระทําที่สอดคล้องกับหลักการของชาติใช่มั้ยคะในการที่จะปกป้องและก็บํารุงรักษาความเป็นชาติไทยนะคะ2ค่ะการอุทิศตัวเพื่อชาตินะคะการอุทิศตัวเพื่อชาติเนี่ยค่ะพระองค์นะคะยกย่องการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ตั้งใจทำเพื่อชาติทำหน้าที่นะคะไม่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะข้อที่3คือการพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติต่อไปข้อที่4ค่ะการเชื่อมโยงระหว่างความอยู่รอดของชาติและชีวิตของบุคคลนะคะรัชกาลที่6มองว่าเมื่อชาติสยามยังคงอยู่ชีวิตของคนในชาติก็มีความหมายแต่หากชาติพินาศนะคะชีวิตของบุคคลก็จะไร้ค่านั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะความจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะคะพระองค์ทรงย้ำว่าการตัดสินว่าใครเป็นคนไทยแท้นะคะขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะข้อที่6ค่ะการเสริมสร้างกำลังป้องกันชาตินะคะการรักชาติจะนำไปสู่การสนับสนุนทหารและการป้องกันชาตินะคะโดยการสร้างความสำนึกในความร่วมชาติเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการรักษาความมั่นคงของชาตินะคะข้อที่7ค่ะความสามัคคีในชาติความสามัคคีในชาติคือการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาติเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อค่ะข้อที่8นะคะศาสนาและคุณธรรมการรักษาศาสนาและคุณธรรมถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งนะคะและความยั่งยืนให้กับชาตินะคะข้อที่9ค่ะการปลูกฝังเยาวชนนะคะพระองค์ได้จัดตั้งเสือป่าจำได้ไหมเพื่อที่จะปลูกฝังให้เยาวชนนะคะมีความรักชาติความจงรักภักดีและก็ความสามัคคีนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะ

0: เข้าร่วมสงครามโลกนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะนักเรียนคะแนวคิดความรักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยค่ะเน้นย้ำนะคะถึงการรักษาความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะรวมไปถึงการเสริมสร้างความมั่นคงและความรุ่งเรืองนะคะของชาตินะคะผ่านการเสียสละและก็ความร่วมมือของประชาชนนะคะในการที่จะรักษาความเป็นชาตินะคะศาสนานะคะรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนเพื่อที่จะให้ชาติไทยของเราเนี่ยค่ะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะเรียนปลายทางต้นทางบันทึกทันไหมคะค่ะเนาะครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าแนวคิดความรักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สามารถนำมาปรับใช้ในสมัยปัจจุบันได้อย่างไรขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูร่วมสรุปบทเรียนอ่ะเชิญครับผม
1: สามารถนำมาปรับใช้ได้โดยเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติไทยครับ
0: เสริมสร้างความสามัคคีอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากค่ะสามารถนำมาปรับใช้นะคะในสมัยปัจจุบันนะคะก็คือเหมือนที่เพื่อนพูดก็คือความสามัคคีใช่ไหมคะเพื่อที่จะเสริมสร้างในด้านของความมั่นคงนะคะและความเจริญรุ่งเรืองของชาตินะคะทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆด้านนะคะโดยการสร้างความสามัคคีและการรักษาคุณธรรมให้ดำเนินชีวิตในทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนของสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่7เรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย2บัตรคํา3พระราชดำรัสเรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยและ4ค่ะใบงานที่5เรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหาร

นะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่าย

ทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอสูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวรับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งยังไงคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, student of science and on science, student who are watching Sunday on TV9. Welcome to our English class today with me, teacher Game. As usual, everybody, we're gonna check if you are ready, yes or no. Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark, shark.
1: Shark, shark,
2: shark. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark, shark,
1: shark.
2: Okay, I want you to be louder, be more louder. Okay, louder. Please make some noise for me. Everybody, shark, shark, shark, shark.
1: Shark, shark,
2: shark. Nice. All right, everybody, I believe you have collected like many scores currently. Let's see what is the current score of the groups here on site. Group one, what is your current score? 17. Group 2? 17. Right, 17. Group 3?
3: 20.
2: 20. Group 4? 10. Okay, hurry up, hurry up. Group 5 and 10. Okay, what about students who are watching on offsite? Sorry, who are watching on DRTV 9? How many score do you have so far? ตอนนี้เรามีคะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับผมพยายามสะสมให้ครบนะครับตอนนี้นะครับมาได้ครึ่งทางของหน่วยที่2แล้วนะครับเราใกล้จะจบหน่วยที่สองเดี๋ยวเราก็จะมีรางวัลให้เช่นเดิมนะครับ Alright everybody let's see what we are going to learn today นะครับ Last time we talk about common illnesses number 2นะครับ we learn in under the topic common illnesses number 2 but today is for the third one นะครับ common illnesses number 3 and the objectives of today lessons we have two objectives today everyone the first one you will be able to identify the causes of the problems and suggest solutions to the given situations and number two you will be able to present the causes and solutions of the problems to the class นะครับ all right everybody can you remember or recall any vocabulary that you learned last time any vocabulary that you learned last time
4: muscle
2: Shiver, group one, what can you remember? Any vocabulary about diseases or symptoms?
5: Nauseous.
2: What else? Tropical, can you remember or recall any words? เรามีหลายคำศัพท์เลยที่เราเรียนไปยากบ้างง่ายบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เน้นทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งก็จะมีคำศัพท์ยากๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้ได้นะครับAlright, everybody, I want you all to take a look at these two pictures on the screen. We have two different cities. The first one, what does it look like? It looks good or bad?
1: Good.
2: It looks good for you because of the trees, the good environment. The environment here, people using bicycles, stuff like that. The weather, the air.The cloud, everything, climates. What about pictures number two, this one? How does it look like? What does it look like? It look good or bad? Bad because of the smoke, because of the vehicle, because of the constructions, the waste, right? Because of the smoke, the fog. Do you know fog?
5: Yes.
2: Do you know smoke?
5: Yes.
2: Do you know smog?
5: Yes.
2: Smog eat fog and smoke together, okay?We call smog. Okay, so the weather or the environment is very bad. So if you all have to choose between city number one and city number two, which one do you want to live? One or two? This one, one or two? Where do you want to live? One or two?
1: One.
2: One. Why? Why don't you live in this city? It has bad environment.Bad air, right? So, what will happen to you if you live in this city? You can ring a bell and answer. If you live in this city, what will happen to you? How do you think? If you live in this city, what happened to you? To your body, to your brain, to your what kind of symptom will you get? How do you think? You get stomach ache. Do you get like, okay? Do you get stomach ache? Do you get like chest burn? Do you get something?
6: You will get sick.
2: You will get sick. Okay, thank you very much, Group 3. So if you live in this city, you will get sick. Group T said, okay, 1 point. What about other groups? Group 4 and Group 5. How do you think if you live in this city? Okay, Group 2. Group 2 want to answer. What will happen to you if you live in the bad environment city?
0: So I think it is like we will have a lung problem or a cancer.
2: Okay, thank you very much. นะครับผม So group 2 said if he lives in this city, he will get lung cancer or lung problem and cancer. Okay. What about group 5? Do you want to share? Do you want to live in this city, group 5? Kill, do you want to live in this city? One or two? Which city you do want to live, one or two? One, because it has good environment or bad environment? Good environment นะครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเราเลือกได้เราอยากอยู่ในเมืองไหนระหว่าง2เมืองนี้นะครับผมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่จะเลือกเมืองแรกแน่นอนเพราะว่า I love greens นะครับ I love lots greenery นะครับ Can you remember that? Lots greenery นะครับโอเค And can you remember any words from the last unit? น่าจะหลายคนน่าจะจำได้หลายคนก็อาจจะลืมไปบ้างแล้วนะครับอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์เก่าด้วยนะครับ And everybody today นะครับWe will continue our lessons from the last time นะครับเราจะต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสุขภาพ symptoms ต่างๆเราจำ symptom ได้ไหมว่า symptom แปลว่าอะไรครับมี what can you give me some example of the symptoms head else stomach ache muscle pain vomit bleeding shiver okay shivering and today we will haveYou work on this worksheet number 4 and have problem solutions. So you will read the given situation and identify causes and solutions of the problems. นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับชื่อว่า problem solutions. In this worksheet, you will read a story of a person. His name is Peter. นะครับ He is a person who lives in a specific city.And he got some symptoms. And what you have to do, you have to write the symptoms of Peter, now Peter's symptoms, and think about the causes of the symptoms and solution. You need to provide 3 solutions for him. Okay, let's see the story of Peter. เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปีเตอร์ไปพร้อมกันก่อนนะครับปีเตอร์นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกเรื่องใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ The story of Peter What happened to Peter นะครับเกิดอะไรขึ้นกับปีเตอร์ First Peter lives with his family in a small town near a large factory Where does he live Big town or small town In a small town with his family This is Peter นะครับอันนี้คือปีเตอร์นะครับปีเตอร์นะครับน่าจะอายุใกล้ๆกับพวกเราเลย

0: นะครับ Peter lives with his family นะครับ in a small town and in his town there is something นะครับ what is the thing that is located in his town it's called factory large factory what does it mean factory ดูจากรูปครับมีโรงงานอยู่นะครับที่หมู่บ้านของเขาที่เมืองของเขานะครับ and then the factory produces chemicalsAnd it smokes and waste pollutes the air and water. นะครับจดลงไปในใบงานของเราได้เลยนะครับ The factory. What does it mean factory? Again, โรงงานเขา produces คือมันผลิตนะครับโรงงานเขาผลิตอะไรนะครับ Chemicals. ก็ภาษาไทยคือเคมี Chemical คือสารเคมี And it smoke and waste. Smoke คืออะไรนะครับ Smoke and waste คือถ้าลอยขึ้นบนฟ้าคือ smoke ถ้าทางน้ำออกมาทางน้ำทางของเหลวก็จะเป็น waste นะครับก็คือปล่อยทางน้ำของเสียต่างๆเนี่ยมัน pollute แปลว่า make it toxic or make it bad นะครับผมก็คือทำให้มันเป็นไงทำให้มันดีหรือไม่ดีน้ำกับอากาศไม่ดีเราเรียกว่า pollute the airs and waters นะครับทำให้น้ำอากาศบริเวณหมู่บ้านของเขาเป็นไงคิดว่ามันเสียหมดเลยมันมีมลพิษหมดเลยนะครับ and because of these pollution ก็คือมลพิษมลภาวะนะครับPeter and his family often feel sick. What happened to Peter and his family? He gets sick because of the smoke, because of the waste, because of the pollution, right? He gets very sick. And then they have problems like coughing. What is coughing? Skin rashes. Rash, what does it mean? Rash, ผื่นนะครับแต่เติม S ด้วย rash แสดงว่าขึ้นหลายจุดในตามร่างกายมากนะครับAnd headaches, ปวดหัวตุบนะครับ And then the doctor say that the doctor who is the doctor he went to the hospital and then the doctor says if they keep who are they Peter and his family if they keep living in this environment ก็คือธรรมชาตินะTheir health might get worse. What does it mean worse? Bad. Okay? Get worse. Okay. If you live in this city, your health will get bad. ถ้าคุณยังอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปนะถูกต้อง And there is also a risk. What does it mean a risk? Risk นะครับใครไม่รู้จักคำศัพท์จดลงไปได้เลย Risk แปลว่ามีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงว่า serious diseases. What does it mean seriousรุนแรงไหมคิดว่ารุนแรงอีกคำหนึ่งที่แปลว่ารุนแรงคือคำว่า severe นะครับจำได้ไหม severe serious and severe diseases in the future ในอนาคตนะถ้ายังอยู่ต่อไปก็อาจจะเกิด serious diseases ขึ้น like cancer what is cancer มะเร็งนะครับ or lungs problems what is lung problem ลังปอดของเรา problem คือปัญหานะครับ cancer แปลว่ามะเร็งนะครับแจกดีกว่าขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางรู้นะครับมีใครรู้บ้างว่า cancer นะครับผมนอกจากแปลว่ามะเร็งแล้วเขามีความหมายอื่นด้วยนะ cancer ใบให้เป็น1ใน12ราศีครับโอเคอ่ะลองเดาได้โอเคมากรุ๊ปดีนะ cancer คือราศีอะไรนะ
1: เป็นราศีกรกฎค
0: ่
1: ะ
0: ราศีกรกฎมีสัญลักษณ์คือสัตว์อะไรไหมคิดว่า
1: เป็นปูค่ะ
0: ปู thank you very much group 3นะครับผมโอเค who was born in cancer ใครเกิดราศีกรกฎบ้างในที่นี้ว้าวนะครับ cancer มี2ความหมายนะครับมีความหมายว่าราศีกรกฎก็ได้แปลว่ามะเร็งก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดยังอยู่ต่อไปอาจจะเกิดปัญหาใหญ่เลยคือ lung problem ปัญหาปอดน่าจะมาแล้วก็ cancer น่าจะมานะครับผม and next one okay that's all for Peter's story นะครับ so everybody I want you toIdentify the symptom. What are the symptoms of Peter? What are the symptoms of Peter? For example, headaches. I give you only one, and you continue doing it. นะครับคุณครูให้ตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้เองเลย What about causes? สาเหตุเกิดจากอะไร For example, smoke. นะครับนี่คุณครูบอกว่า smoke. นะครับต่อมา solution. วิธีการแก้ปัญหานี้เราต้องคิดเองขอการคิดที่แบบว่าล้ำกว่าคนอื่นนะครับโซลูชันเราทำไงได้บ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้เราดูว่าครูจะแนะนำว่าไงหนึ่ง wear mask every day ใส่แมสทุกวันเลยใส่หน้ากากทุกวันเลยได้ไหมดังนั้นแล้วมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียให้เราระบุด้วยว่าข้อดีของการทำสิ่งนั้นคืออะไร

ช่นกู๊ดพอยต์ข้อดีของการแวร์แม็กซ์ทุกวันคืออะไรคือ avoid polluted smoke หลีกเลี่ยงควันที่เป็นมลพิษได้แต่ข้อเสียคืออะไร spend more money you have to pay more money for the max right โอเคไหมแสดงว่าเราต้องแนะนำ3วิธีการแก้ปัญหาแล้วต้องบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมเป็นสมรรถนะการคิดขั้นสูงของพวกเรานะครับเราต้องคิดให้ได้นะครับโอเคคุณครูให้เวลา some time I give you some time for this worksheet นะครับคุณครูให้เวลาสักนิดหนึ่งสำหรับการทำรายงานนี้นะครับระบุ symptom ระบุ causes and solution ขอ3 solution และบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละ solution ทุกอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียไม่ว่าเราจะบอกว่าให้ปีเตอร์ย้ายบ้านไปเลยถามว่ามีข้อเสียมาย้ายการย้ายบ้านมีทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดเลยนะครับลูกถ้าเกิดว่าปีเตอร์อยู่ที่โรงเรียนแถวนั้นล่ะเขาย้ายบ้านเขาก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยเช่นกันใช่ไหมไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นระบุมาให้คุณครูด้วยนะครับ I give you some time okay you can start

0: All right, everybody, are you done? You need more time? คิดว่านักเรียนปลายทางอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่ครบ3 solution ไม่เป็นไรนะครับให้ได้ไอเดียสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้เรามาดูไอเดียของเพื่อนๆต้นทางดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยปีเตอร์ให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เสี่ยงนี้นะครับไปได้นะครับ so which group want to volunteer first นะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีที่อยากนำเสนอให้เพื่อนฟัง symptoms and causes symptoms what are the symptoms of Peter okay group 4 okay symptoms only the symptoms of Peter นะครับ what symptoms does Peter have headache what else นะครับ you can take the microphone
1: causing skin rash and headache
0: rash and headache right okay what about causes
1: causes isthe large factory near his home.
0: The large factory near the home or his house. Okay, that's it, right? Symptoms and causes. Thank you, group 4. นะครับผม. What about this one? นะครับ. Symptoms and causes for one more group. Okay, group 1 want to share causes, symptoms and causes for group 1. Okay. Group 4, you get 1 point. นะครับ. ข้อเมื่อกี้ you get 1 point. Group 1.
2: Cough and skin rash and headache.
0: Cough, skin rash and headache.
2: Yes.
0: Okay. What about causes?
2: Smoke and waste pollution.
0: Pollution?
2: Pollution, yes.
0: Smoke and waste pollution and?
2: The air and water.
0: Air pollution, right? And water pollution.
2: Yes.
0: Thank you very much. Group 1, 1 point. Okay. So symptoms, there are many symptoms. In this story, นะฮะ Peter got rashes, headache, and coughing, นะครับ and causes he got sick from the factory, from the smoke, water, and air pollution. What about this one? Solutions. Can you give me some solutions? Different solutions, solutions from each group. นะครับ ขอsolutions ที่แปลกๆแหวกแนวนะครับให้เพื่อนปลายทางทึ่งไปเลยว่าเราคิดได้อย่างไรนะครับต้นทางห้ามยอมแพ้นักเรียนปลายทางนะ group 2 got to start first give me one solutions and good point and bad point นะครับ one solution anybody can take the microphone the mic
3: so I think we should make like a community that are following likefull up nature or something to doing a better environment.
0: Okay.
3: So the good point is we can doing like our a better nature like planting the plant or use less plastic.
0: Less plastic.
3: Yeah. About bad point is when we if we didn't have like too much power for doing or too much people, we can't do it, like something like that.
0: Okay, thank you very much, group 2. I will summarize it. นะครับผมนะ thank you 2 points นะครับผม 2 คะแนนครับเพื่อนบอกเพื่อนกลุ่ม 2 บอกว่า we can create a community นะครับสร้างสังคมด้วยกันนะครับชุมชนที่จะสามารถไป grow plants ไปปลูกพืชด้วยกันไปอยู่ด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นนะครับมีข้อดีคือได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถรวมคนได้เยอะๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้พลังหรือว่าต้องมีศักยภาพในการไปรวมคนด้วยนะครับ Thank you very much group 2 What about group who which group hasn't talk yet group 3 group 3 and then group 5 นะ group 3So, how can you help Peter?
4: So, what I got is through the factory. For the good point is other people will also be healthy too. Other people in the town will be better in their health. But the bad point is need a lot of money to sue the factory, especially to hire someone.
0: Okay, thank you very much. นะครับผม group 3. นะครับ giving hand to group 3. 2 points, นะครับ 2 points, นะครับกรุ๊ปทีเซนะครับ sue the factory sue ก็คือการฟ้องร้องโรงงานนะครับซึ่งมีข้อดีคือเราก็จะได้ สภาพแวดล้อมที่ดีกลับมาแล้วก็อาจจะได้เงินทดแทนด้วยในบางครั้งนะครับแต่ปัญหาคือเราต้องมีมันนี่ในการจ้างลอเยอร์ในการจ้างทนายด้วยและอาจจะต้อง take time หรือใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมี2ไอเดียที่แตกต่างกันแล้วครับสร้างคอมมูนิตี้ฟ้องร้องโรงงานด้วยนะครับเป็นการคิดที่แม้แค่ม.3 แต่คิดมีความคิดที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะครับผม What about group 5 group 5 you have any ideas
5: I think it's a move to a different location good point is Peter and his family health will rightly improve by escaping the polluted environmentBad point is it could be expensive and emotionally difficult to start over in a new place.
0: Wow, impressive. Thank you very much, Group 5. Two points, นะครับ Don't forget to color it, นะครับใครที่ตอบได้คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผมเพื่อนกลุ่ม5บอกว่าให้พาปีเตอร์เนี่ยปรึกษาครอบครัวย้ายที่อยู่เลยนะครับผมมีข้อดีคือเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอื่นเกิดขึ้นเลยแต่มีข้อเสียหลักๆก็คือ expensive ก็คือค่าใช้จ่ายต้องสูงขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อาจจะ emotionally ก็คือกระทบกับจิตใจความรู้สึกของคนที่อยู่โดยเฉพาะเด็กด้วยปีเตอร์นะครับผมโอเค everybody I believe you have improved or developed your thinking higher thinking skill นะครับAnd now, I want you to be more creative by using next activity. Problem solutions. Okay, everybody shark.
6: Shark.
0: Everybody shark.
6: Shark.
0: Shark, shark. Everybody shark, shark, shark.
6: Shark, shark, shark.
0: Shark, shark, shark, shark. Right. This one, everybody.

Does Peter live in a very bad environment นะครับ Peter อาศัยอยู่ใน bad polluted environment คือเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นยังไงนะครับ polluted ปนเปื้อนถูกไหม bad good or bad bad มากคิดว่านอกจากที่หมอบอกว่า cancer เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีปัญหาโรคปอดแล้วนะครับผม Peter น่าจะมีอาการอย่างอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคตไหมถ้าเขายังอยู่ต่อไปมีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า respiratory diseases everybody repeat after me respiratory โอเคออกยากนิดหนึ่งมาจากคำว่า respire นะครับ respire แปลว่าฮึบคืออะไร breathing นะครับ respire ก็คือ respiratory ก็คือการระบบทางเดินหายใจนะครับแสดงว่าปีเตอร์อาจจะเสี่ยงต่อการเป็น respiratory diseases นะครับคำศัพท์จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารู้ไว้ใช้ในอนาคตนะครับคือDisease คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรารู้จักโรคอะไรบ้างภาษาอังกฤษอาจจะยากไปภาษาไทยก็ได้ครับรู้จักโรคอะไรบ้างมะเร็งปอดอักเสบนะครับวันนี้เรามีอีกหลายโรคเลยที่อยากให้ทำความรู้จักนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโอเค so I want you all to use the internet to search for a common respiratory disease that is caused by polluted air polluted air can you rememberpolluted air แปลว่าอะไรอากาศที่ polluted แปลว่าอากาศที่เป็นไงคุณครูอยากให้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นโรคหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์ presents its symptoms causes and preventions to the class เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางแลกเปลี่ยนกันว่าเราได้โรคอะไรใหม่ๆบ้างในวันนี้นะครับผม and I have 5diseases here ครับเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ทั้งหมด5โรคนะครับให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนำเสนอโดยการนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยเป็น mind map ส่วนนักเรียนต้นทางเราเขียนตัวใหญ่ๆเดี๋ยวคุณครูมีกระดาษชาร์ตให้เราก็ออกแบบได้ตามความคิดของเราเลยจะทำเป็นชาร์ตเป็นผังความคิดจะทำเป็น concept map เป็น mind map ได้หมดเลยนะครับผมในการนำเสนออะไรก็ตามนะครับตามที่เราศึกษามานะครับผมโอเคกรุ๊ปWhich group want to select is first? Now, group one, how many score? Current score do we have? 18. Group two, 19. Group three, 24. 11 and 10. Okay, group choose it first. นะครับ group 5เลือกก่อนเลยนะครับผม group 5 Number three. So you get.COPD นะครับ What is it I don't know you use the internet to search for it นะกลุ่ม5จะได้ COPD นักเรียนปลายทางเราเลือกหมายเลขไว้เลยในใจแล้วคุณครูเปิดมาเราก็เอาโรคนั้นไปค้นหานะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอว่าเปิดครบแล้วเราจะได้โรคตามที่เราสนใจมั้ยนะครับ Group 4ครับ which number Number 2 you get bronchitis นะครับ bronchitis นะครับ What is that I don't know use the internet to search for it Group 1ครับGroup 1 you choose 5 it is pneumonia group 2 we have 1 and 4 4 you get lung cancer and group 3 you get asthma นะครับคำนี้ออกเสียงว่า asthma ไม่ออกเสียงตัว th นะครับไม่ asthmaเป็น asthma นะครับ asthma คืออะไร so you take time to use the internet to search for more information and write the concept maps on your paper นะครับใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็เขียนลงเป็น mind map หรือ concept map ในกระดาษของเราได้เลยนะครับโอเค take times

0: All right, everybody, are you done? Have you finished? โอเคนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างได้ข้อมูลเยอะบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางนะครับหาข้อมูลอะไรมาได้บ้างนะครับ So shall we start with group number 4 everybody big round of applause for group 4ว้าวสวยมากนะครับ bronchitis Okay, let's start.
1: Okay, the symptom is cough. Example, a symptom is cough, shortness of breath and mouth fever. Because virus are breathing smoke for a long time.So the prevention is avoid smoking or secondhand smoke, wear mask, wash hand or stay away from sick people.
0: Okay, that is bronchitis. Did you search for the Thai meaning? เราได้หาไหมว่า bronchitis คือโรคอะไรในภาษาไทยหาไหม
1: หลอดลมอักเสบคร
0: ับ หลอดลมอักเสบนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับมีใครเลือกโรคนี้บ้างหรือเปล่าได้ข้อมูลอะไรบ้างลองแชร์กันครับ Thank you very much for bronchitis นะครับ Give big handBig round of applause. Next one, group 5. Group 5, welcome. Okay, join me on the stage. Hurry up, hurry up. Okay, ทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปทำต่อนอกเวลาได้โอเคครับโอเค COPD. I can help out.Okay, stand up. Okay, join me on the stage here. Okay, right hand side a little bit, right hand side a little bit. Okay, if you're ready, let's go.
2: Is COPD?
0: COPD.
2: Chronic obstructive.
0: For more?Not yet. Okay.
2: Yes. Symptom is trouble breathing and
0: ongoing cough.
2: Ongoing cough and producing tooth mucus and feeling tired easily. Prevention is use
0: avoid polluted
2: area and smoking use a filter at home and
0: causes which one exercise
2: and eat healthy causes is smoking air pollution dust and chemical at work and second hand smoke.
0: So, did you find the word in Thai for COPD? What is this word? What is this disease? Do you know? เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรที่เราศึกษามาครับ COPD
2: ปอดเรื้อรังคร
0: ับเป็นโรคเหมือนปอดอักเสบเรื้อรังอย่างนี้ใช่ไหม COPD นะครับซึ่งเกิดได้บ่อยนะครับจะมีมิวคัสก็คือมีเสลดมีเสม

0: หาด้วยนะครับผมโอเค so avoid polluted area ครับหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีควันเยอะๆหรือว่ามีมลพิษเยอะๆ thank you very much group 5นะฮะ thank you very much นะครับผมโอเค group 1ครับประมาณนะนะฮะสำหรับ COPD นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าเขาย่อมาจากอะไรนะครับ COPD นะครับผม next one pneumonia โอเคJeremy on the stage. Pneumonia. Okay.
1: Pneumonia symptom is high fever and chill, deep cup with yellow or green, sheet pain when breathing.
2: Cause bacteria or virus and breathe in dirty air for the wrong time. Prevention, get vaccines. Rest and take care your body when sick.
0: Okay. So this is pneumonia. What is in Thai? What is the word in Thai? Do you know?
1: ปอดอักเสบค่ะ
0: โรคปอดอักเสบนะครับ pneumonia นะครับผม Okay. Thank you very much group 1นะครับ 2 points นะครับนะครับ Group 4 and Group 5 also 2 points นะครับ Group 2 please join me on the stage นะครับ

0: you light it, you make fire from it, light, and past simple, light, past simple, lit and lit, slide, who loves slider, ใครชอบเล่นสไลเดอร์บ้าง okay, slide, slit, slit, light, lit, lit, slide, slit, slit, and stand, stood, stood, and understand.Understood and understood. Everybody together. Light, lit, lit.
1: Light, lit,
0: lit. Slide, slit, slit.
1: Slide, slit,
0: slit. Stand, stood, stood.
1: Stand, stood, stood.
0: Understand, understood, understood.
1: Understand, understood, understood.
0: โอเคนักเรียนปลายทางน่าจะทันนะครับผมวันนี้เรามีให้4คำเลยนะครับบางคำเราอาจจะเคยได้ยินแล้วบางคำอาจจะยังไม่เคยนะครับโอเค Are you guys having fun today?
1: Yeah.
0: Okay, let's seeWhat we're going to learn next time is about healthy nutrients นะครับ healthy nutrients นะครับ so we're gonna move away from the diseases นะครับเราเรียนเกี่ยวกับโรคภัยมาเยอะมากแล้วนะครับครั้งต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับ nutrients บ้าง nutrients คืออะไรยังไม่บอกดีกว่าเราอุบไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆนะครับ and teachers of science นะครับ back home you can prepare worksheet number 5 nutrients and functions and number worksheet number 6 station category นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th of course everybody I want you to take a deep breath hoop and then calm down take it easy all right see everybody shark everybody shark shark shark shark oh man you miss it again all right seeSo today, I have a quote from Gandhi, นะครับ an Indian lawyer, political, social activist, and writer. นะครับเขาเป็นนักกฎหมายนักการเมืองนะครับนักขับเคลื่อนทางสังคมนะครับเขาบอกว่า it is health that is real wealth. นะครับเขียนใกล้กันมากต่างกันแค่ W กับตัว H นะครับ health ก็คืออะไรสุขภาพของเราเท่านั้นที่เป็น wealth คือทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่ pieces of gold and silver เขาบอกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของเราเนี่ยไม่ได้วัดจากว่าคุณมีทองหรือมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแค่ไหนแต่วัดว่าคุณมีสุขภาพดีมากแค่ไหนนั่นเองนั่นคือความรวยที่แท้จริง alright everybody are you happy
1: yeah.
0: are you okay
1: yeah.
0: so today we're gonna leave the student back home by aParticular action again นะครับวันนี้เราจะจากเพื่อนๆไปทางไปด้วยท่าทางอีกสักหนึ่งท่าทางซึ่งเป็นท่าทางในภาษาอังกฤษที่มีความหมายด้วยเป็นการพูดถึงการให้กำลังใจใครคนหนึ่งไม่ว่าคนที่สุขภาพดีหรือไม่ดีคนต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะครับเราจะทำท่านี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า finger cross นะครับมีสำนวนภาษาอังกฤษว่า keep your finger cross ว่าขอให้คุณโชคดีนะนะขอให้คุณโชคดีนะไม่ว่าจะมีการสอบไม่ว่าจะมีการแข่งขันไม่ว่าจะสู้กับสุขภาพใดๆนะครับ finger cross โอเคEverybody, see you again next time. Thank you very much.
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Finger crossed.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: กอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิ

0: เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้นี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่

0: อันนี้อร่อยจริง
1: ได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
3: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จาน
2: แรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
4: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับ

0: กองนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โแล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำ
0: ในการเรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลา

0: โดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: แล้วหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
1: ึ้
2: น
1: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
1: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
1: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมา

0: ใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: ว้ากูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้

างช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช
0: ่ๆๆแล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกิดขึ้น
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี่
2: เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูในไฟเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหมพี
1: ่มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: นี่ว่าเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อ๋อ
2: มันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันน
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได
2: ้ครับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี้แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะลูกโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปต
0: ั
2: ด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: โอเค
2: แล้วก
0: ็
2: เอามาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ตัวเลื่อยหรือว่าตัว

0: วอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายๆอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
2: ไม้ยูคา
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
1: นะ
0: ฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้ามันจริงช้ามันใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องได้ราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: แขนที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบ่ามันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
0: เราอย่างนี้
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแบบว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
1: าวโอ้ยอย่าเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ๋อ
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้าอย่างเงี้ยอ
2: ันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
2: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยืดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายใน

0: ภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการทั้งหมดเพื่อให้เรามีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะคร ับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำ
1: ค่ะ
0: ว่าทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีไอ้พวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: เป็นจริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณน้องเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี่มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้ แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกม
1: ัน
0: มีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยม
1: ัน
0: จำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่า
0: ๆไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้าเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้นะครับก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำข้าวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
3: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
4: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
4: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อยเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
4: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
4: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
4: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
4: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
4: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
4: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
4: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกตัวก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
4: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
4: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
4: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
4: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
4: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
4: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนั่นๆแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
4: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
4: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
4: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
4: ใช
1: ่สู้ไม่ได
4: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
4: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
4: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
4: น
1: ทำอยู่นานไหมธนาคารเนี่ย
4: สั้นค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
4: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
4: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
4: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
4: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
4: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้ว

0: ไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช่เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นไหมหญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
1: ๆ
0: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค่ะ
0: โอ้อ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: ร
0: รณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโคลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
0: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเรา2ต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
1: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
0: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
1: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
0: ุ์6สายพันธ
1: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
0: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
1: ใช่ค่ะแป้นสีทอง
0: อ
1: 2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
0: กิมจูของเรา
1: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
0: ฝรั่งขี้นก
1: ค่ะ
0: คือข้างในมันจะแดง
1: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
0: ไร้เมล็ด
1: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
0: หวานพิรุณ
1: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
0: ่สุยมี่
1: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
1: กิมจูค่ะ
0: กิมจูดีสุด
1: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
0: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
1: ่ใช่
0: แต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
1: ใช
0: ่แต่ละ

0: สายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
1: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกรอบฟู
0: มีเยอะเม็ดน้อย
1: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
0: แล้วอย่าง 2,000 ใหม่ล่าสุดล่ะ
1: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
0: า
1: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
0: ดกกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
1: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
0: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
1: ค่ะ
0: มาปลูก
1: ค่ะ
0: หน้าตาเป็นอย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยมีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
1: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาชำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
0: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
1: ใช่
0: ตอนเลย
1: ค่ะ
0: เพ
1: ราะกว่าจะชำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
0: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มชำนี่เขียวเลย
1: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนครึ่ง
1: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
0: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
1: ้ค่ะ
0: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
1: ค่ะ
0: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
1: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
0: ยังไง
1: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
0: ค
1: ือ
0: ยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
1: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
1: ค่ะ
0: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
1: การดูแลรักษา
0: การเอาใจใส่
1: ใช
0: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
1: สำคัญมาก
0: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
1: ้ตั้งแต่วันปะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
0: ้
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
1: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
0: 3-5 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
0: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
1: ่ค่ะ
0: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
1: ค่ะ
0: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เก็บผลผลิตได
2: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5กิ่ง5กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทํามา20ปี
0: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการปลูกพอยุคล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
1: กว้างประมาณ
0: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
1: ่ประมาณ3เมตรค
0: ่
1: ะ
0: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
1: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
0: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
1: ใช
0: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
1: ค่ะ
0: ระยะห่างระหว่างต้น
1: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
0: 2เมตร
1: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
0: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
1: สลับฟันปลาทะยานกัน
0: มันดี

0: ยังไง
1: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
2: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
1: ใช่
2: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
1: ค่ะ
2: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
1: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
2: แค่นั้นเอง
1: ค่ะ
2: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
1: ได้ค่ะ
2: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
1: ลองดูค่ะ
2: จากนั้นแบบนี้แล้วก
1: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
2: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
1: ให้ตรงนะคะ
2: เ
1: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
2: เอาดินกลบลงไปอย่างนี้
1: ค่ะ
2: แบบนี
1: ้ค่ะ
2: ปึ๊บ
1: ค่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
2: ได้เลย
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: 8เดือนเจอกันใหม
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากค่ะ
2: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
1: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
2: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
1: ค่ะ
2: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อร่างเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
2: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
1: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
2: 12-13 โล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
2: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
1: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
2: อ๋อมันจะช
1: ้
2: ำ
1: ใช่
2: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
1: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
2: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
2: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
1: ค่ะ
2: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
1: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
2: เรามาคัดไซส
1: ์ค่ะ
2: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร
2: ์3เบอร์
1: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่า
1: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
2: ผิวเขาจะตึง
1: ใช
2: ่อ๋อแล้วอะไรจ๊ะ
1: ผิวขาวสวยใช่ค่ะ
2: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
1: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
2: ์โอ้โห
1: แบบน
2: ี้ไซส์ใหญ่
1: แบบนี้ใช
2: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: อ่ะเบอร์ต่อมา
1: คือเบอร์พิเศษ
2: เบอร์พิเศษ
1: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
2: เอาเหรอตั้งชื่องง
1: ลูกค้าตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
2: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
1: ใช่ค่ะ
2: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
2: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
2: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
2: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้

0: แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
1: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
0: อ๋อแผงเราดิ
1: ใช่ค่ะ
0: ตลาดน้ำคลองมะยมใกล้ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
0: อืม
1: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปั๊วไปต
1: ั
0: ดพ่อค้าคนกลางไปเราก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: จะ
1: มา
0: ตัดความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลยกว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงใช่ควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับมันตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี
1: ้หนึ่งขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ใช่
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทางใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่สิ
1: ค่ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทอง

0: ทองนี่แหละค่ะ
1: รางวัลทอง
0: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
1: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
0: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
1: อ้าวเหรอ
0: ค่ะ
1: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
0: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
1: หายไปเกินครึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือความเสียหาย
0: ใช่
1: แบบร้ายแรงเลย
0: ค่ะ
1: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
0: หนาขึ้น
1: แข็งแรงขึ้น
0: ค่ะ
1: สามารถกันแมลงวันทองได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราอย่างไรบ้างแต่ละฤดูกาล
0: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
1: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
0: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
1: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
0: ใช่
1: โอ้
0: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
1: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
0: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
1: แพงมาก
0: ค่ะ
1: วิธีการแก้ล่ะ
0: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค่ะ
1: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
0: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
1: ดอกจะแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ฝนล่ะ
0: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
1: ถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
0: จืด
1: ฝรั่งนั้นจืด
0: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
1: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
1: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
0: ทิ้งดอก
1: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
0: ค่ะ
1: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวาน

0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออก
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
0: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
0: ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: ศูนย์วรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์ฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ

0: ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554พนักงานเขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบๆซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์ความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนพี่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: สดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสารยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันและถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
0: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลท์เอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลท์เอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลท์เอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลท์เอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
1: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
0: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลท์ซึ่งภาคคอม

0: เนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทํางานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
1: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
0: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟูดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาประสิทธิวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ

นอคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก

0: ของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไหมคะน้อง
1: เจ็บค่ะ
0: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
2: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมี

สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่ายค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อกันครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เนี่ยครับคนการที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4
0: ไซส์4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มมัน

0: จะแบบ
1: มีว้าแหว่ง
0: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4
1: ตัวนี้ก็มาดูเกรดที่ส่งออกนอกประเทศกันครับ
0: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
1: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
0: สวยป่าจะสวยป่า
1: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับนากาศทุเรียน
2: นากาศทุเรียน
3: นากาศทุเรียน
4: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
5: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
0: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อราย างออกมามันก็จะไม่สวย
1: เข้าใจแล้ว
0: มันก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
6: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
1: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
0: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
4: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
1: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
0: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพ
1: ครับ
0: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
1: ครับ
0: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
1: ครับ
0: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
1: แยกเกรดดี
0: แยกเกรด
10: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
0: ลองชิมไหมลองชิมไหม
1: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
2: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
1: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อย แล้วก็ได้มาดีใจมากครับ
10: เรนเนอร์อยู่ที่ไหนครับพี
0: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
10: บาร
0: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
10: 4-5 ชั่วโมง
0: ครับก็จะแข็ง
1: โอ้เย
0: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
10: ครับ
0: ต่อไปอนาคตถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้เย่หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่อะครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้คร
0: ับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยนี่มันคือยุโรปชัดๆครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้ชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงนี้เรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรอะครับพี
1: ่คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต่อ
0: นี่เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
5: ่
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัว
5: ไ
0: อ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้
0: ย 2,000 บาทครับร่วงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดที่เยี่ยมได้ลูกน
0: ี้เฉียงเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาท
5: ไม่เจ็บ
6: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
5: ทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังแลบเท่าไหร
1: ่อ๋อไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะถามมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาจะเอาเนื้อลง
2: แป๊บนึงหยุดก่อน
0: จะกินน้ำลายหน่อยดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ้ายังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตั้มตั้มร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะ

0: ใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
1: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
2: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
1: อ้าว
2: ฮะเขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
1: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
2: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
2: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
3: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีทายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนทาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู
4: ่พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึงเหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
4: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
2: ถูกถูกเลย
4: แสดงว่า
2: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
4: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
2: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับไว้ด้วย
2: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
4: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
2: ใช่
4: ถ
2: ้
4: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบน
2: ี้
4: ป่ะ
2: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
3: ็ก่อนนอน
2: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงรอกมือถือนะลูก
3: มันสามารถถือได
2: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
4: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
2: ่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยครับเป็นถั่วงอกพกผา
2: ถั่วงอกพกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำปิด
3: ไม่ใช่มันฐานผลไม
4: ้ฐานผลไม
5: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
2: อะไรเอ่ย
5: ไอ้
3: เมื่อ
5: ค
3: ื
5: น
2: แ
5: ล้
2: วส้มส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
6: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
4: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
2: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
4: ใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้มกัน
3: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
4: มันยังเป็นสีเขียวไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่โซ
0: ่มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
4: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาดัก
4: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็ม
4: มาทั้งพวง
0: เว้ย
3: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
0: ้หึตะลิงปิงกับชาติ
4: มันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
4: อันนี้เปรี้ยวจัง
0: บอลลาเทสเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอม
4: กินละ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆหน่อยเถอะหอม
7: ไปไหนกัน

0: จ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
3: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
4: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
1: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
4: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
3: ขม
1: เฮ้ยหนูไม่กล้า
5: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
3: เร็วเร็วกินหรือยัง
4: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
1: โอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
4: ใช่
3: อ
4: ้
3: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
1: ขมปิดปีเลยค่ะ
4: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
4: ต้องชิมค่ะต้องชิม
1: หนูไม่ชิมได้ไหม
4: ไม่ได้
1: เพราะว่าคราวนี้กับชาติ
4: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
1: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อมค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อใช่ใช่
4: หวานไหมคะ
1: อ๋อก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
1: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
4: ้แล้
1: ว
4: อันนี้
1: ต้องเป็นหวานอีกแน
4: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
5: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
5: นี่น้องๆค่ะพี่เฟนัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน
1: ้
5: อง
1: เจนกับน้องโบอิง
5: ค่ะ

0: นี่ค่ะสวัสด
1: ีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: หุ้ยหุ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
1: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
1: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
4: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
1: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
4: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
8: แล้วก็ไข่ไก
4: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเด
2: ี๋
4: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
4: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
1: ไข่เละแล้ว
2: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
1: ต้องทำให้เขาตื่น
2: ได้แล้ว
4: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
8: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
4: จ้า
8: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
8: ปาดเลยปาดออก
4: ไม่เป็นไรประมาณ
8: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
1: ค่อยๆ
4: คนลูกค่อยๆคนกัน
2: คนให้ไข่
4: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: มันจับสอง
4: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
1: สีจะออกนวลๆนะคะ
2: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
8: ในเวลาน
4: ี้เวลาตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
8: ได้ละ
4: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
1: ต้องคนอีกนานไหมคะ
8: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
4: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
4: อ
2: ๋
4: อใช้ได้แล้วค่ะ
8: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
4: เอาถาดนะคะ
8: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะอ
8: ย่างให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
8: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
4: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆ
4: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
8: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
4: ค่ะ
8: ตั้งช้อนเลย
4: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
4: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
1: คนเร็วมากเลย
2: บ้าบ้า
4: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
8: 30นาทีครับ
2: อย่างนั้นฝากน้องปันเลยนะคะเป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
8: ชั้นล่างเลยครับ
4: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
8: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
8: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
8: แล้วก็ปิดเต้า
4: แล้วก็ปิดฝา
8: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: ได้แล้วค่ะ
1: แล้วหนูก็เงี้ยออกมา
8: นั่นแหละครับ
1: ไม่เอา
8: เตือนนิดนึง
1: ไม่เอา
8: ไข่แดงแตกโอเค
1: โอ้โหสวยมาก
0: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
2: เอ้าทีเดียวออกเลย
0: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
2: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟอง
2: ไม่เป็นไรตบมือตบมือ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
8: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตก
8: ปุ๊บ
1: ได้แล้ว
8: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไ
8: ปเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
0: ออกนี่หมดนะฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
8: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
0: ันนี้ใส
4: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
0: แตกค่ะ
4: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
8: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
8: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
4: เราตีให้ขาว
8: ค่อยเทค่อยเท
4: เราต้อง
8: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: ให้ดูก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
8: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
1: เป
8: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
8: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
1: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
8: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
8: ใช
0: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
8: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
1: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
8: ่
1: อ
8: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
8: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
4: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
4: ค่ะ
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
0: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
8: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นของขาวแบบนี
8: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิดนึง
4: สวย

0: ปูอันนี้เป็นสีขาวแล้ว
1: แต่มันไม่ค่อยปู
2: กินขนม
3: ปัง
2: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้ง
0: น่าจะสีขาว
1: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะ
0: มาอ๋อเดี๋ยวต้อง
1: ผ้าพื้นนึงค่ะ
0: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
1: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยอุ้มร้อนนะคะร้อน
0: สวยมาก
4: เห็นไหมคะ
3: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
4: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: เดี๋ยวปิดตักใส
4: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
3: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
4: ค่ะ
3: มันไม่ฟูนี่เท่า
1: น้องปันขาช่วยน้อง
4: ค่ะ
0: ติดรูค่ะ
1: จับถุงจับถุง
4: ก็ตามหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
4: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
4: วนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
3: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
4: ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
4: พอร์ตถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะนาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียน
4: สี
0: ม่วงบ้าง
3: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี่
4: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
4: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
4: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
4: ก
1: ใช่เวลานะได้แล้วค่ะ
4: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
4: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
4: ทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: นาที
4: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสริมผสมไม่เป๊ะ
4: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปากก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
4: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
4: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: อะไร
1: อย่างนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
4: ค่ะ
0: ตุ๊บโต
4: ้กวน
0: ร้อนมากเลย
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
4: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
0: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
4: ใช่ลูกใช่
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
4: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือ
4: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
0: นี่กลาง
4: ได้แล้วค่ะ
1: ได
4: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
4: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให
0: ้หุ้ยหอม
4: ค่ะ
0: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
4: ้สวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
4: จ้ะ
1: สองมือกับที่
4: มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
0: เว้ยมันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
4: นะคะ
1: คือไข่ขาวมันจะกลมกลืน
0: ขนม
4: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
0: ะ
4: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำ3สีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้า

0: แล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยวออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: อืมดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
1: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
3: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันนี้พี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใหญ่
1: ใ
2: หญ
1: ่น้ำตาลติดปากมันเผาหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
4: อร่อย
1: มากเลย
4: อร่อย
1: อร่อยหอมอร่อยหอมแล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

0: รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

ลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ Go Go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่เห็นไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับผม

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่า

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิลยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะนี่คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันในครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันในเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันในนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมาจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันในครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันในนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกคลื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันในนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

มาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันในให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูทิกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: 10เต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่า2ข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์มาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: ่นี่ขายดี

0: มากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดิน

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวโบเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
4: ลาวา
5: ไหลลาวาไหลแล้ว
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทั้งปล่องทั้งช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ย
1: ัง
2: ไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดอนมนตำบลหนองพวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: ี่เกษมชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขานี่อยู่คู่กับเรา

0: มะนาวลูกใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่1ก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: ราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยพี่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างเหรอคะ
0: 1เราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไรเนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้ได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ช่วงนิตินันตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
1: ก่อนเบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
2: น้องกระดาษบุญชุมชนการมีส่วนร่วม

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องร้องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLT นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนนี้ค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
1: และแน่นอนครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดพิษณุโลกและเราก็ยังเห็น
2: ซุ่มไก
0: ่ซุ่มไก่ครับ
1: แน่นอนครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่อง
2: ไก่ไก่นั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าไก่ของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไก่ธรรมดานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไก่ที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ใช่ค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องไก่ไก่ของเราค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak ถึงแล้วดีถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: น้อยนะครับแล้วก็มีน้องคนดีครับ
3: ครับ
1: นี่พี่ต้นใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับผม
1: วันนี้ผมกับน้องคนดีก็อยากจะมาเยี่ยมชม
3: ครับ
1: ไก่สวยๆงาม

0: ได้เ
1: น
0: ละ ย
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับผมที่นี่ก็เป็นชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรนะครับของตำบลหัวรอเทศบาลตำบลหัวรอนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้ก็เป็นลักษณะพ่อพันธุ์เป็นไก่ที่มีลักษณะเหลืองหางขาวเราอนุรักษ์ตามอุดมทัศนีนะครับเป็นไก่เหลืองหางขาวนเรศวรเอาไว้ประกวดนะครับแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมาครับเดี๋ยวจะเชิญไปดูข้างในครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับ
1: เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: เยอะครับ
1: พี่ยังไม่หมดหน้าเลยผมว่า
0: ใช่ครับอันนี้คือลักษณะไก่ประจำจังหวัดของสุโขทัยเรียกว่าปลาดูหางดำนะครับ
1: ปลาดูหางดำลักษณะก็คือหางสีดำ
0: หางสีดำคือจะดูที่สร้อยนะครับสร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีกนะครับ
1: ตรงไหนคือสร้อย
0: เนี่ยนะฮะจะเป็นสีปลาดูเห็นไหมครับจะเป็นสีเหมือนไม้ปลาดูเราจะเรียกตามลักษณะไก่ไทยว่าสีปลาดูหางดำนะครับ
1: อ๋อนี่สีนี้ฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: สวยมาก
0: ฮะใช่ครับตามตำราอุดมทัศนีคือพันประวัติเนี้ยปากก็จะต้องดำ
1: ปากดำ
0: ตาดำ
1: ตาดำ
0: ขอบตาสีดำ
1: ครับ
0: แข้งดำนี่คือลักษณะ
1: อันนี้คือถูกต้องตาม
0: อุดมครับตามตำราครับผมตัวเด่นของฟาร์มนะครับผมสัตว์เอกลักษณ์ประจำเมืองพิษณุโลกนะครับนี่ก็คือจะคงลักษณะนะครับผมคือที่สร้อยหลังเหลืองสร้อยปีกทั้งสองข้างเหลืองหางขาว
1: ครับ
0: เราเรียกว่าเหลืองหางขาวถ้าคงความเป็นอะไรนี้ก็จะต้องมีพระเจ้า5พระองค์คือที่หัวนะฮะมีหย่อมกะสีขาวนะครับ1ที่หัวปีก2นะครับที่หัวปีกนี่3แล้วก็ที่ข้อขาครับข้อขาทั้ง2ข้างก็เป็น4 5ครับถ้าครบนี่เราเรียกว่าเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ในไก่ชนเหลืองหางขาวเนี่ยครับจะมีรายละเอียดลึกๆมากนะครับเช่นลักษณะที่ดีก็จะต้องมีสร้อยสังวานนะครับคือสีเหลืองๆที่หน้าอกนะครับผมนะครับเราเรียกว่าสร้อยสังวานหน้าอกนะครับรายละเอียดลึกไปอีกครับเวลาแข่งขันประกวดกันนะครับต้องยกปีกดูมันจะต้องมีสร้อยสังวานที่ใต้ปีกอีกสีเหลืองๆเนี่ยข้างตัวเขาเรียกว่าแข็งข้างสังวานข้างตัวที่ใต้หางเนี่ยครับภาษาในตำราเรียกว่าบัวคว่ำบัวหงายนะครับในไก่ชนนเรศวรจำเป็นต้องมีนะครับสีปากจะต้องเป็นสีงาช้าง
1: สีงาช้างด้วย
0: ครับหมายความว่าจะต้องเป็นสีขาวอมเหลืองและที่ร่องปากเนี่ยครับก็จะต้องมีร่องน้ำทั้งสองข้าง
1: ครับ
0: จะต้องมีฝาปิดจมูก
1: ครับ
0: ที่เป็นสีเดียวกันในดวงตาก็ต้องสีเหลืองหรือเรียกว่าตาปลาหมอตายนะครับผมลักษณะหงอนกดที่กระหม่อม
1: ครับ
0: หน้าเล็กคล้ายๆนกยูงความเป็นเกตก็ต้องสวยนะครับอย่างตัวนี้เกตขาเนี่ยฮะจะเป็นร่องน้ำมีเดือยไก่เพศผู้จะต้องมีเดือยมีอาวุธเนี่ยนะครับในการชนใช้เดือยบินตีใช้เดือยแทงลักษณะหางเหมือนก้อนข้าวน้องอาจจะไม่เคยเห็นก้อนข้าวที่คนโบราณเกี่ยวแล้วมามัดไว
1: ้
0: เนี่ยฮะก็จะเหมือนกระหางไก่ตัวนี
1: ้ครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ครบตามตำราของไก่ชนนเรศวรที่สมเด็จพระนเรศวรนำเอาไปชนที่ประเทศพม่าจนได้รับชัยชนะมานะครับผมจึงมีคำกล่าวว่าไก่เฉลยตัวนี้ไม่ได้แต่จะตีเอาเดิมพันเท่านั้นจะตีกินบ้านกินเมืองกันก็ยังได้นะครับ
1: นี่เห็นไหมคนดีที่มีคำพังเพยที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่งามเพราะขนจริงๆฮะ
0: ใช่ครับ
1: สวยมากตัวนี้ถือว่าสวยมากอันนี้เพศเมีย
0: ครับนี่คือลักษณะของเพศเมียครับไก่ชนนเรศวร
1: น้องก็ดีเห็นไหมเพศผู้เพศเมียใครสวยกว่ากัน
2: เพศผู้สวยกว่า
1: เพศผู้สวยกว่าปกติแล้วเนี่ยสัตว์ตัวผู้เนี่ยมักจะมีรูปร่างสวยงามแข็งแกร่งอะไรเงี้ยอัน
0: นี้เป็นลักษณะของเพศเมียนะครับก็จะต้องคงมีความเป็นพระเจ้า5พระองค์
1: ครับ
0: นะครับแล้วลักษณะที่เราจะต้องเน้นสำคัญมากของเพศเมียคือสีปาก
1: ครับ
0: จะต้องเป็นงาช้าง
1: สีปากงาช้างเหมือนตัวผ
0: ู้ใช่เหมือนตัวผู้ลักษณะสีแข้ง
1: แต่แข้งนี่ไม่ค่อยเป็นร่องเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ตัวเม
0: ีย จะไม่ค่อยเป็นร่องแต่ก็ต้องคงความเป็นงาช้างแล้วก็ดูลึกๆที่ขนปิดหูนะครับ
1: ค
0: ือที่ขนปิดหูจะต้องมีสีขาวขนดำ
1: นี่แล้วตัวเมียเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่า5พระองค์เหมือนกันนะคร
0: ับ
1: คือมี1 2 3
0: ครับ
1: แล้วก็4 5เหมือนกันคือต้องมี
0: ต้องมีเหมือนก
1: ัน ถ้าไม่มีไปผสมกับตัวผู้ที่มีออกลูกมาอาจจะไม่มีก็ได้
0: อาจจะไม่มีอาจจะไม่
1: เพราะฉะนั้นต้องเลือกทั้งตัวผู้ตัวเมียที่มันถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือพวกนี้เลี้ยงไว้ประกวดอย่างเร็วเลยเป็นไก่สวยงามนะฮะ
0: ครับเป็นไก่สวยงามอย่างในไก่เนี่ยเรามีหลายประเภทอย่างเช่น1ไก่โก้ไก่งาม
1: ไก่โก้คือไก่โก้ไก่งาม
0: คืออันเดียวกันครับอันที่2ก็คือไก่เก่ง
1: ไก่เก่ง
0: ที่เราใช้ในการชนอันที่3ก็คือไก่แกงหรือไก่ที่เราเอาไว้บริโภคนะครับนี่ครับก็เป็นไก่ประวัติศาสตร์อีกตัวคือพื้นตัวเขาจะเป็นสีเทา
1: ครับ
0: สร้อยจะเป็นสีเหลือง
1: สร้อยสีเหลือง
0: หางขาว
1: หางขาว
0: เราเรียกว่าเทาทองหาง

0: ขาวครับเป็นไก่สายพันธุ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมเนี่ยครับเราเรียกว่าไก่เทาทองพระเจ้าตากลักษณะของเทาทองพระเจ้าตากก็จะดูง่ายๆนะครับสีปากสีแข้งนะครับเป็นสีเหลืองอมขาว
1: ก็คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่นะครับใบหน้าก็ต้องคล้ายๆนกยูงคล้ายๆกับไก่ชนทะเลส
1: งแล้วผมว่าทรงเขาคล้ายๆกันนะฮะ
0: ทรงคล้ายกันครับ
1: เพราะว่าเป็น
0: สีแตกต่างกันเพราะเป็นไก่ลักษณะสายพันธุ์ไทยทั้งคู่นะครับที่ชมรมเราอนุรักษ์กันนะครับผม
2: แล้วไอ้ไก่พวกนี้ค่ะที่เอาไว้แข่งเนี่ยค
0: ่
2: ะมันแตกต่างกับไก่ธรรมดาหรือเปล่าต้องกินยังไงอะไรยังไง
0: อ๋อครับในไก่สวยงามนี่นะครับเราก็จะมีการกินทั้งวันนะครับกินอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ตัวใหญ
1: ่
0: ก็จะเหมือนกับพวกดารานะครับให้มีความมาตรฐานความสูงตัวใหญ่นะครับเวลายืนบนหัวสุ่มนะครับก็จะสง่ากว่าไก่ที่ตัวเล็กนะครับผมนี่คือการอนุรักษ์ไก
1: ่
0: ไก่สวยงาม
2: น้องดาราไก่เนี่ยค่ะเขาต้องอาบน้ำไหมคะ
0: ครับในไก่ประกวดนี่เราต้องอาบนะครับแต่ว่าเราจะดูไม่อาบทุกวันเราจะดูที่ลักษณะนะครับลักษณะสร้อยของเขา
3: เหมือนกับคนไม่ได้สระผมนะครับ
1: ไม่มีผม
3: ครับผมก็จะเป็นแข็งเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นลักษณะขนที่ดียังไม่ต้องอาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับดูไก่ที่ว่าเป็นลักษณะขนแบบไหนเราเพิ่งจะเริ่มอาบน้ำครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับผม
1: คนที่บอกว่า
0: เนี่ยจะ
1: กระดกขึ้นแล้ว
0: เริ่มกระดกขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอาบน้ำนะครับผม
2: แล้วอันนี้พันอะไรอ่ะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นพันด่างเบญจรงค์ที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยฮะมีสร้อยสีขาวนะครับสีเหลืองสีดูสีเขียวสีดำเขาครบ5สีเราเรียกว่าด่างเบญจรง
1: ค์
0: นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ยังกลับไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมี1ตัวที่ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสร้อยงอขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานของผมเนี่ยรูปน้ำให้ดูว่าทำยังไงสร้อยมันจะกลับลงมานะครับ
1: ตอนนี้ขนก็คืองอนเอาไปเลยนะฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวคุณลุงก็จะใช้ผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งเนี่ยนะครับจุ่มน้ำรูปลงไปนะครับเดี๋ยวสร้อยเขาก็จะตกลงไปนะครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการกาดน้ำเขาเรียกกาดน้ำไหม
0: กาดน้ำครับผม
1: กาดน้ำ
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นโซนไก่นักกีฬาใช่ไหมครับ
0: ครับเป็นโซนไก่นักกีฬานะครับ
1: เรา
0: ก็จะมีหลายประเภทนะครับผม
1: ครับ
0: นี่คือการออกกำลังกายของไก่นักกีฬาน
1: ะครับเขาจะเดิน
0: ใช่ฮะ
1: เดินเหมือนกับ
0: ครับ
1: เหมือนลู่วิ่งนะ
0: ครับเหมือนลู่วิ่งนะครับผมนี่เราเรียกว่าการออกกำลังกายขานะครับผมอย่างนี้ก็คือการบังคับให้วิ่งนะครับผมเทคนิคคือการวิ่งแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไก่2ตัวนะครับเพื่อให้เขากระตุ้นกันแล้วก็กีดกันล็อกกันและจะต้องเป็นสุ่ม2ชั้น
1: ครับ
0: เพื่อป้องกันการ
1: กัน
0: ชนถึงกันแล้วมันจะบาดเจ็บนะครับผมนะฮะเนี่ยเขาก็จะยั่วกันนะครับวิ่งไปวิ่งมา
1: คือไก่ตัวไหนที่เราต้องการให้ออกกำลังกายเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้อยู่ข้างนอกซะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวไหนที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากก็อยู่ในสุ่มซะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะตัวนอกก็จะได้วิ่งออกกำลังกายได้เต็มที่
0: ถูกต้องครับในนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับ ไก่ทั้งคู่ก็จะวิ่งซ้ายขวานะครับผมในไก่กีฬาเนี่ยครับก็จะต้องมีการคลายเครียดรีแลกซ์ก
1: ็
0: คือจะต้องมีที่ปล่อยเดินแบบธรรมชาตินี่ก็คืออย่างที่3สำหรับการออกกำลังกายขานะครับผมนี่ก็คือการออกกำลังกายปีกนะครับน้องดีก็เดี๋ยวเราจะจับไก่นะครับโยนลงไปในบ่อครับแล้วก็มีการเคาะนะครับเดี๋ยวไก่เขาก็จะบินขึ้นมาคือเป็นการออกกำลังกายปีกวันนึงเราก็จะโดดตอนเช้านะครับประมาณ50ครั้ง
1: ครับ
0: ครับเป็นการออกกำลังกายปีกนะครับผม
1: อันนี้เหมือนกับคนเลยเนาะที่แบบอยากฝึกส่วนไหนอยากหน้าท้องเอาซิทอัพ
0: ใช่ครับ
1: อยากกล้ามแขนก็ยกเวท
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้อยากได้กล้ามปีกต้องกระโดดขึ้น
0: ใช่ครับเราก็ต้องมีสัดส่วนนะครับผม
1: เลือกเอาว่าอยากได้ส่วนไหนพัฒนาส่วนไหน
0: ใช่
2: หนูตกใจไม่เลย
0: ในไก่เชิงกีฬาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นลูกผสมทั้งนั้นสายพันธุ์ร้อยๆนี่จะหายาก
1: น้อย
0: ครับว่าเราจะเอาข้อดีกับข้อเสียมาบวกกันครับอย่างเช่นไก่พม่าเป็นไก่ที่แข้งไวใช้เดือยแต่มีข้อเสียอย่างเช่นกระดูกเล็กครับผมเราก็เอาไก่ไทยมาผสม
1: อันนี้เป็นไก่อะไรที่ให้ผมทายนะผมว่ามันมีลักษณะเป็นของปลาดู
0: ใช่ครับ
1: มีสีปลาดูติดอยู่แต่ว่าหงอไม่เหมือน
0: ครับ
1: นะที่พี่ต้นบอกนี่หงอแจ้คือหงอมันลักษณะต ั้ง
3: ใช่ครับ
1: ไก่แท้ผมเห็นหนอนจะเล็กแล้วก็
3: รัดกระหม่อม
1: รัดกระหม่อม
3: ใช่ครับ

0: คือเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่ไทยกับไก่พม่านะครับผมแล้วจะดูลักษณะง่ายๆคือไก่ไทยหางจะตกอย่างนี้นะครับแต่ไก่พม่าจะหางยกอกตั้งงอนแจ
1: ้
0: มีเหนียงนะครับคือเรามานำมาผสมในไก่เก่งเพราะหนึ่งมีความตีไวแทงแต่มาผสมในไก่ไทยให้กระดูกดีขึ้นนะครับผมลักษณะการใช้เดือยนี่เป็นไก่หนุ่มก็ถือว่ามีเดือยนะครับผมครับเป็นไก่ที่ออกแข้งไวนะครับ
1: แข้งไวกล้ามเนื้อใหญ่
0: อย่างงี้ถ้าเปรียบแบบนักมวยก็คืออาวุธดี
1: บัวขาว
0: ใช่ครับผมมีอาวุธที่ดี
2: หนูสงสัยไม่อย่างนั้นล่ะทำไมไก่มันต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะด้วย
1: มันเป็นลักษณะเฉพาะสัตว์ไงอย่างเป็ดก็ร้องอีกแบบนึงไก่ก็ร้องแบบนึงห่านก็ร้องแบบนึงนกแต่ละสายพันธุ์ก็ร้องแบบนึงมันเป็นลักษณะของกายวิภาคของเขาอาจจะจากกล่องเสียงอาจจะจากหลอดลมอาจจะจากการหายใจคือ
2: มัน
1: บอกไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องร้องเนี้ยคือไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมไก่ต้องร้อง
2: ไม่มีใครรู้ในฐานะที่พี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไก่หนูจะถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับซึ่งไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
1: ตามหลักฐานพงศาวดารจีนกล่าวไว้ว่าไม่รู
0: ้เป็นสถานที่ไก่ว่ายน้ำนะครับ
1: นี่ฮะ
0: นี่นะครับไก่ว่ายน้ำจะว่ายในบ่อเนี่ยนะครับผม
1: อ๋ออันนี้ลึกไหมฮะ
0: อันนี้ก็ลึกประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับผมความลึกจากผิวน้ำลงไปนะครับเพื่อให้เท้าไก่เนี่ยไม่ถึงพื้นเวลาเขาใช้ปีกว่ายด้วยตะกุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงเอาไก่มาว่ายให้ดูแล้วเราต้องอยู่ห่างนิดนึงนะครับน้ำจะกระเด็นครับคุณลุงครับนี่ครับคือเป็นการว่ายน้ำนะครับผมไก่ก็จะตีปีกตีขาเดี๋ยวคอยให้นิ่งนิดนึงแล้วเดินเข้าไปดูกันนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะจับเขาขึ้นมามีการเทคนิคการจับนะครับ
1: ครับ
0: คือจับขึ้นมาไม่ต้องเช็ดขนนะครับถ้าเช็ดขนเนี่ยขนเขาจะยับเลยเราก็จับเงี้ย
1: เสด็จน้ำ
0: ให้น้ำไหลลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวของเขาเองนะครับผม
2: การอาบน้ำของไก่นักกีฬานี่มันแตกต่างกับไก่สวยงามหรือเปล่าคะ
0: จะแตกต่างกันนะครับส่วนการอาบน้ำของไก่กีฬาเนี่ยนะครับเราจะมีสมุนไพรในการไล่ไลนะครับมีสมุนไพรในการประคบบาดแผลหรือทำให้ผิวพันแดงนะครับมีใช้ประคบร้อนนะครับผมคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผม
2: มาแล้ว
1: โอ
2: ้
1: โห
2: เท่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ย
1: นี่ทำอะไรฮะต้มยำมะกรูดมะนาวพร้อม
0: อันนี้คือเป็นสมุนไพรที่เราใช้อาบน้ำไก่นะครับผมอย่างเช่นตะไคร้นี่ก็ไล่ไล่ครับพี่หมออันนี้
1: สกีสมุนไพรแล้วก็มีสาร
0: ครับไล่ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าต้นไพรนะครับผมหรือว่าหน่อไพรเราจะใช้ในการรักษาประคบไก่ครับหรือว่าถ้าไก่ได้กินน้ำเข้าไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะรักษาภายในนะครับเป็นไพรนะครับผมแล้วก็จะมีมะกรูดนะครับผมใบมะขามแล้วอีกอย่างนึงคือซึ่งคนไทยสมัยโบราณเนี่ยชอบนิยมใช้นะครับผมหรือว่าในพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะใช้อย่างเช่นเรียกว่าใบส้มปล่อย
1: ส้มปล่อย
0: ส้มปล่อยครับ
1: ส้มปล่อย
0: ครับผมเขาจะใส่ในขันน้ำมนต
1: ์ครับ
0: ครับซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็นำมาใส่ด้วยเพื่อช่วยให้พูดถึงว่ามีดวงดีอะไรเงี้ยนะครับความเชื่อเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณนะครับผมแล้วเรามิ้นนะครับผมเขามิ้นชันใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการรักษาแผลนะครับครับพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราต้มในนี้นะครับแล้วเราจะมาใส่ในกระถางอาบน้ำไก่ผสมเจือจางนะครับ
1: ครับอ๋อจะเห็น
0: เป็นสีเหลือง
1: สีเหลืองอ๋อมันเป็นสีของพวกขมิ้น
0: ใช่ใช่ครับขมิ้นไพรเราก็จะอาบน้ำไปด้วยประคบไปด้วยครับเดี๋ยวคุณลุงจะจุ่มแล้วก็จะไปประคบร้อนดูนะครับผมประคบร
2: ้อนอาบน้ำที่หนึ่งก็คือทั้งรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาแผลไปด้วยทีหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมครับ
1: ประคบร้อนก็ทำอย่างนี้ก็คือทำให้ผ้าอุ่นขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะว่าโอ้โหประคบร้อนเอามานาบ
0: อ๋อไม่ใช่ครับครับ
1: ไม่พอดี
0: ใช่ทำให้ผ้าอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะกาดไปทั้งตัว
1: นี่สปาเลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: นี่ต้องสปาไก่นะครับ
0: ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณที่เรานิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจะลูบไปที่ตัว
1: เวลาเอาความร้อนลูบเนี่ยจะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงคือเส้นเลือดบริเวณผิวหนังมันจะใหญ่ขึ้นเลือดจะมาเลี้ยงผิวหนังทำให้เกิดมีการจะมีบาดแผลอะไรก็มีการซ่อมแซม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลดเรื่องการอักเสบอะไรเงี้ยจะช่วยน้อยด้วย
0: ครับครับผมคุณลุงเขาก็จะเช็ดไปทั้งตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าคุณลุงเขาจะยกปีกไม่ให้ปีกเปียก
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เราใช้ในเกมการกีฬาต่อสู้นะครับ เวลาบินเขาจะใช้ปีกบินนะครับก็จะทำพยายามเช็ดไม่ให้ปีกเปียก
1: ขนที่สำคัญก็คือขนปีกเลย
0: ใช่ครับ
1: ขนอะไรร่วงไม่เท่าไหร่ขนปีกร่วงนี่สมรุนเสีย
0: ใช่ครับผมก็จะเช็ดนะครับแล้วเราก็

0: ก็จะใช้ขมิ้นกับปูนเนี่ยครับทาให้เนื้อรัดผิวพันธุ์มีความสมบูรณ์แล้วก็จะนำไปตากแดดนะครับผมนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ยังเป็นแค่ภายนอกนะครับผมต่อไปภายในนะครับถ้าไก่เนี่ยครับมีความสมบูรณ์จัดไม่ทานข้าวเราก็จะมีสมุนไพรอีกอย่างเช่นนี่นะครับบอระเพ็ดนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บก็จะมาจุ่มน้ำผึ้งนะครับ
1: ผมเคยเห็นนะที่เขาเอาน้ำผึ้งกินกับบอระเพ็ดเนี่ยเขาบอกว่าบำรุงนะ
0: ใช่ครับจับอ้าปากนะครับผมเป็นการบำรุงนะครับ
1: การบำรุง
0: เป็นการบำรุงครับ
1: เป็นวิธีการป้อน
0: ต่อไปนะครับก็จะมีกระชายนะครับนี่จะเป็นช่วยย่อยแล้วก็ช่วยระบายนะครับผมเราก็จะหักนะแล้วก็จะจุ่มให้ทานพวกนี้จะทานเช้าเย็น
1: จุ่มน้ำผึ้ง
0: จุ่มน้ำผึ้งให้
1: ม
0: ัน
1: กินง่ายขึ้น
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับนี่กินยาอายุวัฒนะเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
2: ตัวยาสีดำๆนี่ก็คือเป็นยากำลังของไก่ชนนะครับ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจะมีปลาช่อนนะครับเอามาตำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะมีพวกไผ่ดีปีสมุนไพรทั้งหลายนะครับ
1: okay.
2: แล้วก็มารวมกับน้ำผึ้งจนให้เป็นสีดำอย่างนี้นะครับ
1: oh.
2: ครับแล้วเราก็จะปั้นเป็นลูกกลอนอย่างเงี้ย ครับแล้วให้ไก่กินนี่จะเป็นสมุนไพรโดยตรงที่ให้ใช้กับไก
1: ่เสริมสารอาหารนะผมว่าที่เขาทำไปอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
1: ครับจะมีพวกโปรตีนจากปลาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีสมุนไพร
2: ครับ
1: แล้วก็จะมีอื่นๆหลากหลาย
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงคือไก่นะครับเรามีวิธีการปั่นคอหรือปั่นเสลดอันนี้คือเราจะใช้ขนไก่นะครับผมเนี่ยครับปั่นพานเข้าไปที่คอเป็นเสลดแล้วก็จะเอาออกอย่างนี้นะครับผมเวลาในการต่อสู้เขาอาจจะมีเสมหะหรือมีเสลด
1: น้ำลายเหนียว
2: น้ำลายเหนียวครับ
1: ครับ
2: ครับเพื่อทำให้การต่อสู้เนี่ยมีการหายใจได้ดีขึ้นตรงนี้นะครับ
1: ก็คือพวกนกหรือว่าพวกไก่เขาไม่สามารถเหมือนเวลาคนมีเสลดเขาก็จะอาจจะมีการขากเสลดทิ้งแต่พวกนกเนี่ยเขาไม่ขากไงมันจะอยู่ในคออยู่ในคอปุ๊บเวลาหายใจเร็วๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดรอดคือสำลักอ่ะพูดง่ายนะฮะเขาเลยต้องมีการเอาเสลดออกคราวนี้การเอาเสลดออกก็จะมีหลายวิธีถ้าเป็นสัตว์อื่นก็บางทีอาจจะใช้เป็นคัตเติ้ลบัดซับเอาออกแต่เนื่องจากว่าขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาเขากรีดออกเนี่ยมันจะเป็นขนเป็นร่องๆเงี้ยมันจะทำให้เสลดมันเหนียวพันแล้วก็ติดแล้วก็ลูดออกมาก็จะง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วก็นิ่มถ้าเป็นคัตเติ้ลบัดหรือเป็นไม้ที่มันบางทีมันแข็งเกินไปเวลาไก่ดิ้นเงี้ยมันก็จะแทกได้ใช่ไหมฮะ
2: ให้เจ็บคอได้นะครับผมการเลี้ยงไก่เพื่อกีฬาเนี่ยครับเราก็จะดูมูลของสัตว์นะครับผมมูลของสัตว์จะต้องเป็นก้อนนะครับมีสีเขียวขาว
1: ครับ
2: ไม่เละนะครับเหมือนกับร่างกายของคนเราครับการขับถ่ายก็จะต้องเป็นก้อนถ้าท้องเสียการขับถ่ายของเราก็จะเหลวเละครับครับ
1: ในปกติเนี่ยอุจจาระของไก่หรือว่านกเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างเห็นไหมสีขาวสีเขียวจริงๆจะมีน้ำด้วยออกมามันจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปัสสาวะก็จะเป็นน้ำส่วนที่เป็นอุจจาระก็จะเป็นสีเขียวๆส่วนที่อีกอันนึงก็เป็นคล้ายๆกับพวกของเสียเหมือนกันแต่ว่าเขาขับทิ้งก็เป็นลักษณะของยูเรียก็เป็นสีขาวคราวนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติไปเช่นไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยเป็นน้ำหมายถึงว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะไม่ได้กินอาหารไม่มีขี้สีเขียวหมายว่าอาจจะไม่ได้กินอาหารเลยก็เลยจะมีแต่สีขาวกับน้ำหรือบางครั้งเนี่ยฉี่มากกว่าปกติเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดไก่ที่กำลังจะออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปปฏิบัติภารกิจ
2: ครับผม
1: เกิดทำไมขี้ผิดปกตินั่นแสดงว่าไก่ตัวนั้นมีอะไรผิดปกติละเราจะไม่เอาเขาออกไปปฏิบัติภารกิจ
2: ใช่ครับใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นการประลองไก่แบบสากลสมัครเล่นนะครับเราจะมีการชั่งน้ำหนักไก่ครับการที่เราต้องนำไก่มาชั่งน้ำหนักเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นกีฬาที่เป็นสากลสมัครเล่นให้มีน้ำหนักเท่ากันสมัยก่อนนะครับเราไม่มีการใส่นวมเราจะใช้ปล่อยเดือยแทงกันเลยไก่ก็จะมีการสูญเสียเช่น
1: ตาบอด
2: โดนแทงเลือดไหลเป็นการทรมานสัตว์สมัยนี้เราก็เลยปรับมาใช้ในการสวมนวมในการให้คะแนน
1: ครับ
2: สมัยก่อนนะครับตีกันถึงแพ้ชนะ
1: ครับ
2: เมื่อก่อนเราชน10ยกปรับมาเหลือ8ยกตอนนี้เหลือ5ยก
1: ครับ
2: ครับเพื่อจะได้ให้กรรมการเนี่ยตัดสินในยกที่4ยกที่5ไม่ปล่อยจนกว่าสัตว์จะวิ่งหนีจะแพ้นะครับผมนี่ก็คือการลดการทรมานสัตว์แล้วก็สร้างให้เกิดเป็นกีฬาสากลไก่ชนสมัครเล่นนะ
1: ครับ
2: มีการแข่งขันกันทั่วประเทศ
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวผมจะสวมนวมให้ดูนะครับ
0: ครับนี่คือการพันก้อยนะครับกันว่าเขาโดดไปแล้วก้อยจะหักบาดเจ็บเลือดจะไหลก็เหมือนกับนักมวยต้องพันมือก่อนนะครับผมครับ
1: พันตรงข้อไว้ไม่ให้ข้อมันหักนะฮะ
0: เสร็จปุ๊บก็จะเป็นการใส่นวมนะครับแล้วก็จะเคียนนะครับด้านเดือย เพื่อกันป้องกันการแทงกันนะครับ
1: คนใส่นวมนี่คือเป็นใครใส่ครับเจ้าของไก่ใส่หรือว่าเป็นกรรมการใส่
2: กรรมการครับต้องเป็นกรรมการใส่เท่านั้นนะ
1: เพราะไม่งั้นจะมี
2: การ
1: พลาดกันได้
2: ใช่ครับผมกรรมการก็จะใส่นวมให้นี่ครับเผาพันธุ์เสร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการก็จะทำการปล่อยไก่นะครับผม

0: ไงคนดีวันนี้
1: โอ้วันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะได้ดูไก่งามได้ดูไก่เก่งนะคะแล้วก็ได้เป็นกรรมการด้วย
2: อย่างที่น้องคนดีนะครับเห็นแล้วว่าเรามีการอนุรักษ์ไก่งามนะครับไก่เก่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามีการส่งออกนะครับเป็นไก่เหลืองข้างขาวนะครับเป็นที่ต้องการของหลายๆนานาประเทศอย่างเช่นชาวตะวันออกกลางนะครับมีการสนใจสัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับอินโดนีเซียนะครับญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับมาเห็นไก่ตัวเป็นๆสายพันธุ์ของสมเด็จพระนเรศวรครับมาร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่แหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไก่สายพันธุ์สมเด็จพระนเรศวรให้คงอยู่กับประเทศไทยของเราสืบต่อไปคร
0: ับวันนี้ผมและน้องคนดีต้องขอบคุณพี่ต้นมากนะครับที่ให้โอกาสผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมไก่ของคนไทยแท้ๆเลยนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างรวมทั้งได้รู้ว่าไก่นักกีฬาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมยังไงในการที่เขาจะทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพดีนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: แต่น่าเสียดายมากนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในรายการ Animal Speak ค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
4: เราคนจนหมุนไปใหญ่ใจหมดความหมายเลี้ยงไก่ทั่วไปทุกทีและไก่ไร้พันชันดีเรื่องดีไม่เตี้ยที่นักเพลงเราจะจนก็ไม่นานเพื่อลูกเพื่อหลานเพราะไก่ไร้พันชันเก่ง

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5

0: เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: ถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: โอ้นี่บอกครับหวานนะครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทนะครับ
4: เยอะหมดเลย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
6: ผักหวานปลา
7: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา

0: นี่ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
1: ราคา250
0: 250
1: ค่ะ
0: หน้าครับ
2: แล้วเขาก็พบคำตอบ
0: ได้หลายเยอะๆเนาะ
3: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็น

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 200บาทครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: ครึ่งกิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
0: เอานี่เหลืออยู
3: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อสีออกมาได
4: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
5: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันเย
3: อะผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย

0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับ

0: คุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: เออแต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสนาหันโยมาโยติสโรนะชื่อโมโรเฮียผักพระราชานะภาษาเอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอียิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาเรียกว่าไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียน่าแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮีย
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนกันไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮียกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮียปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮียของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮียยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮียมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามองถ้ามองมอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินเรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีมีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนหายโย
0: เพราะฉันต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเติมไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ

0: กรอบ
1: กรอบกลิ่นไม่แรง
0: ไม่แรง
1: กลิ่นไม่แรง
0: ไม่แรง
1: กินสดก็ได้อย่างงี
0: ้ใช่กินสดก็ได
1: ้
0: กินสลัดก็ได
1: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
0: ใช่ถ้าคันได้ละเม็ดเนาะ
1: ใช้เม็ด
0: เม็ด
1: เมล็ดเขา
0: ใช่
1: แล
0: ้วก็
1: หวาน
0: ตอนทงก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
1: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดทุกกินได้
0: ประมาณ2เดือนเก็บได
1: ้2เดือนนั่นเอง
0: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะโยกช่อย
1: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอด
0: ไม่ไม่ไม
1: ่แล้วก็เก็บยอดอีก
0: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
1: ้5เดือน
0: แล้วก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
1: เก็บได้เลย
0: ใช่
1: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
0: ประมาณ6 7เดือนครับ
1: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
0: ได้แล้ว
1: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
0: ใช่
1: แต่เขาก็โตเร็ว
0: โตเร็ว
1: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
0: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
1: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
0: ใช่ครับ
1: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮิยะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมและก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮิยะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮิยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮิยะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮิยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮิยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮิยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮิยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
0: อร่อยเน
1: า
0: ะ
1: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
0: โมโรฮิยะนูดู
1: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
0: ่ใช่ครับ
1: โมโรฮิยะ
0: ใช่ครับ
1: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
0: เขียวครับใช่คร
1: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮิยะอยู่ป่ะครับ
0: ไม่ต่างกันเนาะ
1: ไม่ต่างกัน
0: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦いเน
1: าะสดน่ะดีกว่าหน่อย
0: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
1: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี่
0: นี่คือต้มยำนะครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
0: ใช่ครับ
1: ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮิยะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
1: นุ่มเหนียว
0: นุ่มเหนียวครับ
1: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮิยะมาแปรรูป
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
0: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรฮิยะ
1: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
0: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วก็สารคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินแล้วก็ข้างในมีเสียมีเยอะใช่ไหมไฟเบอร์ชับแล้วก็เดท็อกซ์นะครับ
1: ดีท็อกซ์ด้วย
0: ใช่ๆดีท็อกซ์นะ
1: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรฮิยะไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะ
0: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรฮิยะ
1: ก็ชอบ
0: ใช่ครับธรรมดาว่าอินสแตนต์นูดล์ว่าธรรมดานี่เยอะใช่ไห
1: ม
0: แต่กินแล้วก็สุขภาพดีว่าน้อยมาก
1: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับ ว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน A โพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหนครับ
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดนึง
0: ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: สูตรผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: น้ำก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะ

0: ่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ไปแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างหนึ่งม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: มาหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ TH48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA48 แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับไปรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA48 ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธทนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติต่างเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2569 และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 10:13 น.สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนรัชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนรัชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรม

องค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุตวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมรูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรม Healthland Resort and Spa พัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ในที่โครงการหลวงครั้งที่10/2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถ รถติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10/2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12 สิงหาคม 2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูท่อจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุง
งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569

มามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้

0: ำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่ด

0: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากหอมมากเลย
2: เราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอ่ะวันละ 30,000 บาท
0: 30,000 300,000 เดือนละล้านโอ้โหได้มา10ปีเป็นเงิน120ล้านบาทและแล้วผมก็มาถึงนะครับก็คือชุมชนโคกสว่างอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับชุมชนที่นี่เขาทำข้าวแตนจนโด่งดังครับข้าวแตนที่นี่นะครับได้รับฉายาว่าข้าวแตนพันหน้าเพราะว่ามีหน้าให้เลือกหลากหลายมากมายและนอกจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือเครือตดหมาคืออะไรครับเครือตดหมาเกี่ยวกับข้าวแตนได้อย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ

0: ข่าวแตนเฮ็ดได้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แม่นบ่
1: แม่น
0: เย
2: ้สวัสดีครับคุณแม่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่างคนที่คิดค้นเรื่องของข้าวแตนที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถามเนี่ยทำไมต้องเป็นเครือตดหมาครับเครือตดหมามันคืออะไรครับ
0: เดิมแล้วเนี่ยสายทิพย์เป็นสาวโรงทออยู่กรุงเทพ10ปีก็มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น7ปีแต่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะมันเป็นช่วงที่เราคิดถึงบ้านคิดถึงลูกมันทรมานก็เลยตั้งปฏิฐานไว้ว่าถ้าเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะทำอะไรให้กับชุมชนของเราประเด็นแรกที่สายทิพย์ทำก็คือในเรื่องของข้าวเพราะเรามีความผูกพันกับต้นข้าวเพราะเราเป็นลูกชาวนาจะทำยังไงถึงให้ข้าวมีราคาจากกิโลกรัมละ8บาทกลายมาเป็นกิโลกรัม

0: ละ300บาท
1: ก็ต้องแปรรูป
0: ค่ะใช่เงิน300บาทไอ้ภายในก็เกิดการจ้างงานในชุมชนของเราทำไมเรียกว่าข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย
1: ์ครับ
0: เพราะเราใช้วัตถุดิบก็คือหญ้าตูดหมา
1: แ
0: ทนผงฟูค่ะเพราะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมัยก่อนเนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นทำข้าวเกียบว่าว
1: ครับก็ต้องตำตัวนี้ใส่ลงไป
0: คุณสมบัติคือทำให้พองตัวแล้วก็กรอบ
1: ไอ้ที่เป็นแบบว่าข้าวเกี๊ยวว่าวไปแล้วมันก็บานขึ้นบานขึ้นบานขึ้น
0: ค่ะแล้วลูกหลานเราได้ทานขนมที่ปลอดสารด้วยค่ะ
1: อืมแปลว่านี่คือเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยก็คือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่
1: นะครับ
0: ข้าวในพื้นที่ของอำเภอแวงใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอำเภอแวงใหญ่เป็นอำเภอที่โชคดีที
1: ่
0: มีศูนย์ข้าวทั้งหมด24ศูนย์24ศูนย์เนี่ยทำข้าวอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็มีหน้าที่เก็บข้าวเปลือกไว
1: ้
0: เก็บข้าวเปลือกเพื่อที่จะเอามาป้อนให้กับกลุ่มข้าวแตนของเราเพื่อเป็นการผลิตเราใช้ข้าวใช้วัตถุดิ
1: บ
0: ที่อินทรีย์ 100% ค่ะ
1: เห็นไหมครับแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำข้าวแตนหรือที่มาหรือปรัชญาของที่นี่คืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพาราโบลาโดมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมทำมานะครับเขาเรียกว่าพลังงานที่สะอาดแต่ทำไมคุณแม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แปลว่าคุณแม่ต้องพิเศษที่สุดแน่นอนครับ
0: พอดีมันมีโครงการของกระทรวงพลังงาน
1: ครับ
0: ที่ออกให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อของประมาณของแม่ได้ 100% ค่ะตัวเนี้ยเพราะว่าเราต้องใช้แสงแดดอยากมีสถานที่ตากข้าวแตนให้มันได้มาตรฐาน
1: แล้วยุคเดิมล่ะครับเราตากกันยังไง
0: ยุคเดิมเราก็ตากตามทุ่งไร่ทุ่งนาไป
1: ก็คือแบบว่าใส่กระด้งแล้วก็ตากตากตากตากปัญหามันคือ
0: มันก็มีทั้งนกทั้งหนูทั้งอะไรหลายอย่างต้องบอกว่าเราใช้งานได้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอย่างกรณีอากาศแบบเนี้ยเราก็ใช้ตากในโดมมันก็จะทำให้ขนมเรามันแห้งเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่ตั้งไว้พอดีอะค่ะ
1: ครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากรู้มากเลยครับตัวนี้นะครับสร้างเงินให้ได้ประมาณสักกี่ล้านแล้วครับตอนนี
0: ้เมื่อก่อนเนี้ยเราจะได้วันหนึ่งประมาณ 15,000 บาทแต่พอเราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอะวันละ 30,000 บาท
1: 30,000 บาท
0: ต่อวัน
1: โอ้โห 30,000 300,000 เดือนละล้านโอ้โหได้มา10ปีเป็นเงิน120ล้านบาทแต่ว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่โรงงานผลิตกันดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ุณแม่ครับตรงนี้คือจุดแรกเลยที่เกิดการทำนะคร
1: ับ
0: เราทำอะไรกันบ้างครับคุณแม
1: ่จุดที่หนึ่งก็คือ
0: คร
1: เราจะแช่ข้าว
0: ตรงนี้คือแช่ข้าว
1: แช่ข้าว
0: แช่นานไหมครับ
1: 6ชั่วโมงค่ะ
0: 6ชั่วโมง
1: เหมือนกับเรานึ่งทานนี่แหละแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ18นาที
0: ครับ
1: เราก็นำข้าวมามูลกับน้ำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มีแตงโมมีหญ้าตูดมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือพระเอก
0: แล้วเสร็จเราก็เอาไปทำ
1: ปั้นรูป
0: ปั้นรูป
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: พอปั้นรูปเสร็จก็เอาไปตากที่
0: พาราโบลาโดม
1: ค่ะได้แผ่นมาแล้วจากพาราโบลาโดมมาแล้วเราก็จะเอาไปทอดทีนี้ค่ะ
0: ครับเชิญเดี๋ยวพาผมไปดูนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือตัวนี้คือแผ่นดิบนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทานได้ป่ะครับ
1: ทานได้ค่ะ
0: แข็งหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ก็ทานได้อยู
1: ่ได้เพราะข้าวสุกแล้วไง
0: อันนี้ก็คือทอดทีละกะละมังหนึ่ง
1: ค่ะประมาณ
0: ก็จะเป็นประมาณ
1: ประมาณครั้งละกิโลโลหนึ่งจะมีอยู่ที่165แผ่น
0: อันนี้ก็คือแบบไซส์ปกติแล้วก็มีไซส
1: ์ไซส์เล็กก็ม
0: ีเล็กกว่านี้
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: สีสวยมากๆเลยแล้วดูกลิ่นหอมน่ากินมันกรอบ
1: เนื้อเขาก
0: รอบมากกว่าปกติ
1: เนื้อเขาจะออกหวาน
0: เหมือนเรากินข้าวโป่งเลยอ่ะอ๋อที่บอกว่
1: า
0: สูตรเดียวกันก็คือน้ำเกลือตดหมาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี
1: ้
0: มันเหมือนเรากินข้าวโป่งที่มีลักษณะเหมือนกินข้าวหอม
1: ๆ
0: แล้วก็มีออกเค็มๆเหมือนหวานไม่ต้องเติมอ่ะ
1: ออกรส
0: อร่อยแล
1: ้วแล้วพอเราไปตากอยู่ในโดมพาโรล่ามันก็จะทำให้มันจะดูด
0: ความชื้นออกไปหมดเลยม
1: ัน
0: ก็เลยแห้งจัดเวลาทอดมันก็เหมือนข้าวเกลียบเลย
1: จะไม่ลงเลยค่ะข้อดี
0: ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวเกลียบข้าวแตน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากินแล้วเหมือนข้าวเกลียบเชื่อนะครับปีนึง12ล้าน
1: ค่ะ
0: หลังจากทอดนะครับเสร็จแล้วเราก็มีกระบวนการถัดไปคือตรงนี้
1: เอามาโรยน้ำตาลค่ะ
0: โรยน้ำตาล
1: ค่ะ
0: น้ำตาลที่ใช้ทำไมเป็นสีนี้ครับ
1: เราใช้เป็นน้ำอ้อยแดงผสมกับน้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยแดงแปลว่าตัวนี้คุณสมบัติก็คือพอราดแล้วเสร็จมันก็เย็น
1: จะแห้งเร็ว
0: แห้งเลย
1: แล้วก็ไม่ติดฟัน
0: แล้วก็
1: หอมด้วย
0: อ๋อมันไม่เป็นตังมีนั่นเองผมนี่กลัวมากเวลากินแล้วเคี้ยวแล้วมันติดฟัน
1: จานลองชิมดู
0: ต้องชิมนี่
1: แหละเอาที่แห้งแล้วก็ได้
0: นี่นะครับโอ้ยนี่แป๊บเดียวเน
1: า
0: ะ
1: มันจะแห้งเร็วมันจะมีความหอมของน้ำอ้อยแดง
0: ใช่หวานหอมเสร็จแล้วจะไปในกระบวนการไหนต่อครับ
1: เสร็จแล้วเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ไปแพ็คต่อ
0: นั้นเดี๋ยวผมไปดูวิธีการแพ็คว่าแพ็คมีในหลายรูปแบบอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขั้นตอนนี้คือการแพ็คนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบการแพ็คนี่คือแพ็คแบบกี่ชิ้นครับเนี่ย
1: มันมีหลายแบบ
0: ครับ
1: คือ4ชิ้นก็มี6ชิ้นก็มี
0: 4ชิ้น6ชิ้น
1: 8ชิ้นก็ม
0: ี8ชิ้นแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
1: ค่ะแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
0: ตัวนี้ส่งไปที่ไหนครับเนี่ย
1: อันนี้ตัวนี้จะไปข้ามชายแดนไปฝั่งลาว
0: โอ้โหส่งออกต่างประเทศเลยนะครับฝั่งลาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของตัวของเครื่องน้ำตาล
1: ค่ะ
0: นะครับตัวนี้มีปัญหาไหมครับในเรื่องของการเข้าลมหรือว่าการจากกรอบแล้วมา
1: ไม
0: ่นิ่มอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าเราซิลมันจะแน่นสนิทดีเพราะว่า
0: ไม่ให้ลมเข้าลมออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาคุณภาพอยู่ตลอด
1: ทีนี้เอามาแพ็คโหล
0: เขาจับมาเป็นคู่คู่คู
1: ่ค่ะทีนี้เสร็จอันนี้แล้วก็จะเก็บขึ้นชั้น
0: ออกขึ้นชั้น
1: ขึ้นชั้น
0: โ
1: หรอลูกค้ามารับสินค้า
0: โอ้โหนี่ผมได้ความรู้มากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าอ๋อนอกจากที่ทำส่งแล้วเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจจิ้งลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับ
1: เชิญค่ะ
2: ข้าวแตนสายทิพย์ของกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างที่ซื้อสูตรข้าวแตนมาจากลำปางแล้วมาปรับสูตรใหม่จนได้ขนานนามว่าข้าวแตนพันหน้าเพิ่มมูลค่าให้ข้าวของชาวนาให้มีราคามากกว่าที่เป็นอยู่ผลิตด้วยความใส่ใจทั้งคุณภาพจากวัตถุดิบนำข้าวอินทรีย์และสมุนไพรในท้องถิ่นมาประสานกับรสชาติอาหารได้อย่างหลากหลายเติมเต็มความอร่อยให้กับข้าวแตนชื่อบ้านๆให้ดูโดดเด่นน่ารับประทานเพิ่มขึ้นวันนี้เชฟจะมาเพิ่มหน้าตาให้กับข้าวแตนได้อย่างไรไปดูกันครับ
0: และภารกิจของผมนะครับช่วงนี้ก็คือการที่จะเพิ่มนะครับใน1 ออปชันก็คือหลังจากที่เราได้พันหน้าเนี่ยใน 1,000 เนี่ยมันจะต้องมีตัวหน้าใหม่ก็คือหน้าน้ำปลาหวานครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะโชว์พี่ก็คือเตามหาเศรษฐีครับตัวนี้เป็นเตาที่ถูกออกแบบมาให้ไฟเนี่ยครับร้อนแรงนะครับแล้วก็ยาวนานด้วยและที่สำคัญก็จะประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ดีมากๆครับ
2: เตาซูเปอร์อังโลมีการใช้งานและค่าความร้อนเหนือกว่าเตาอังโลทั่วไปอีกถือเป็นเตาที่มีการออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ประหยัดเชื้อเพลิงเคลื่อนย้ายได้ง่ายให้ความร้อนสูงคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: น้ำตาลของพี่นี่ก็คือมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยใช่ไหมฮะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวแตนน้ำปลาหวานหน้าใหม่นะครับเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ใส่ทิพย์เป็นคนครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันดูนะครับว่าพี่ใส่ทิพย์ว่าต้นแบบมันเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเอาต่อยอดไปเป็นลักษณะแบบไหนดีเชิญชิมครับนี่ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยอร่อยมากหอมมากเลยหอมกะปิ
2: เมื่อมีการปรับปรุงข้อด้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพยายามคิดสูตรใหม่ๆเพื่อให้เป็นทางเลือกกับลูกค้านำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ทำให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มกำไรชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นพลังงานดีๆทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
0: วันนี้นะครับเราได้ความรู้นะครับทั้งพลังงานดีๆและก็สินค้านะครับส่งคุณค่าและก็สร้างรายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ Ingenie วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: วันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพกว่าที่จะมาเป็นจานอร่อย1จานนะครับกระบวนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะมาเป็นข้าวเนื้อสัตว์ไข่หรือผักเขาทำกันอย่างไรนะครับและที่สำคัญที่นี่เป็นฟาร์มตัวอย่างด้วยและก็มีอะไรให้เราดูมากมายนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันด้านในครับ
1: มหาสารคามถูกขนานนามว่าเป็นตักศิลานครหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆว่านครแห่งการเรียนรู้วันนี้เราจะพามาเรียนรู้เช่นกันในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อผู้คนในมหาสารคามฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแหล่งเรียนรู้อาชีพเพื่อสร้างชีวิต
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณอิงหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับที่บ้านกำพี่เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าทั้งหมดแค่เป็นฟาร์มที่นี่คือเป็นฟาร์มในลักษณะแบบไหนครับ
2: ที่นี่เป็นฟาร์มตามพระราชเสวนียค่ะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านนะคะก็คือท่านเสด็จที่ศิลปาชีพค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าราษฎรของบ้านกำพี่หรือของมหาสารคามเราเนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องของการอพยพถิ่นฐานไปทำงานที่เมืองใหญ่เมืองกรุงกันเยอะก็เลยมีพระราชเสวนีให้ทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นค่ะโดยทำที่นี่ค่ะบนป่าโคกสะแบงในเขตพื้นที่ของบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระเบือจังหวัดสระคามค่ะ
0: รวมเบ็ดเสร็จที่นี่เกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับเนี่ย
2: ก็ประมาณ16ปีได้ละค่ะตั้งแต่ปี2549อ่ะค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ157ไร่กับ2งานค่ะซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรค่ะของฟาร์มเราเนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนิดนึงก็จะมีเรื่องของกิจกรรมพืชผักผสมผสานตามฤดูกาลเนี่ยปลอดสารพิษนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อไร่ไม้ผลนาข้าวซึ่งตัวเนี้ยด้วยดินเขาเนี่ยจะต้องเหมาะกับพืชไร่เพราะว่าชาวบ้านเกษตรกรเราเนี่ยก็จะทำนาเป็นหลักหลังนาก็จะมีการต้องหาอาชีพใช่ไหมคะดีกว่าเปิดพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็จะมีการปลูกอ้อยปลูกมันส่วนคนที่มาเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น
0: ประชาชนทั่วไป
2: นักเรียนนักศึกษาหรือใครขับรถผ่านทางฟาร์มเนี้ย
0: ก็จะแวะมาดู
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเปิดให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ได้ชาวต่างชาติ
2: ได้หมดค่ะได้หมดจังหวัดอื่นไหนๆแบบขับรถผ่านมาโอ้ฟาร์มตัวอย่างอยากเข้ามาชมสักหน่อยก็ขับรถเข้ามา
0: ใจดีมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวต้องใจดีพาผมไปชมว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนบ้าง
2: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทางนี้ใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับประมง
2: ใช่ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนกิจกรรมประมงของฟาร์มท่านผู้ช่วยประมงจังหวัดมาติดตามงานค่ะโอกาสดีมาก
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ อ๋อส่วนของประมงกรมประมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแล
3: มาให้คำแนะนำมาเราทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
0: มันมีกี่ประเภทในการที่จะสอนให้เขาเลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์น้ำบ้างครับ
3: ก็ช่างบกเหมาะสำหรับพวกปลาอายุสั้น
0: ก็
3: ปล่อยได้จำนวนเยอะ
0: ครับ
3: อัตราการปล่อยต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างเยอะผลตอบแทนสูง
0: ผลตอบแทนสูงโอ้โหนี่ผมชอบเลย
3: ปลาดุก
0: ปลาดุก
3: กบ
0: กบ
3: เนี่ยจะเหมาะกับการเลี้ยงในกระชังบก
0: บ่อไซส์เนี้ยลงปลาดุกกี่ตัวได้ครับ
3: อัตราตารางเมตรละ100ตัวแล้วก็น้ำในนี้สามารถเอาไปใช้
2: รดผ
3: ัก เพราะว่าเป็นปุ๋ย
0: เป็นปุ๋ยน้ำด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปว่าเป็นอะไรนะครับได้ครับ
2: ขอบคุ
0: ณมากนะครับได้ความรู้มากครับ
2: ค่ะเชิญค่ะอ
0: ย่างนี้เนาะ
2: ค่ะ
0: เชิญเลยครับโอ้โหโซนนี้ก็คือปลูกผักเนาะครับ
2: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโซนอะไรครับเนี่ย
2: โซนนี้จะเป็นโซนพืชไร่ค่ะเป็นกิจกรรมพืชไร่นะจะเป็นโซนอ้อยค่ะโซนปลูกอ้อยโซนปลูกกล้วยน้ำหว้าค่ะพอดีเลยวันนี้เรามีทางกรมวิชาการค่ะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการมาตรวจงาน
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับน้องก๊อต
4: ตัวนี้เป็นแปลงทดสอบครับของทางกรมวิชาการเกษตรครับมาทำแปลงทดสอบในฟาร์มตัวอย่างครับดินทรายตัวนี้จะมีความเค็มครับ
0: อ๋อแล้วปลูกได้เหรอครับ
4: ทำให้รสชาติดีนะครับเพราะอ้อยมีความหวาน
0: อ๋อเค็มไปเสริมให้แบบอ้อยหวานขึ้น
2: มันนัวมาก
0: ผมเห็นมีผักมีพริกมีมะเขือโหระพา
2: ใบแมงมันก็จะมีอีกเยอะเลย
4: ไม่ใช่ขาวก็ทำได้ครับอยู่นี่
2: อันนี้ก็ใช่เขียวนะคะ
0: ครับ
2: มาดูก่อน
4: แล้วพอมันโตแล้วก็จะครอบคร
2: ับ ใช่ค่ะ
0: อ๋อพอครอบปุ๊บมันออกมาเป็นสีขาวเลย
4: ใช่ครับ
0: ซึ่งผมไปสั่งร้านข้าวต้มนี่แพงมากเลยตัวนี้ผักทั้งหมดเนี่ยใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงไหม
2: ไม่ใส่ค่ะที่นี่ไม่ใช้
0: เป็นเกษตรอินทรีย์
2: ใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช้เลยค่ะ
4: ตัวนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: ตรงนี้แหละครับเป็นอะไรเอ่ย
5: ตรงนี้
4: ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อของส่วนของบ่อแหนแดงครับแหนแดงเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นพันธุ์ของกรม
5: ครับ
4: ที่คัดมาจากเมืองนอกนะครับแหนแดงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดได้นะครับแทนไนโตรเจนประโยชน์สำหรับพืช
5: ก็คือ
4: มากกว่าพืชตระกูล
5: ตักแหนแดงไปใส่ในโคนพืชพืชก็ได้ประโยชน์ทันที
4: ใช่ครับ
5: ได้พืชแล้วได้ประโยชน์อะไรครับ
4: แล้วก็จะมีประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนสำหรับสัตว์ก็ประมาณ 30% โปรตีนนะคร
5: ับ โอ้เยอะมากเลย
2: เยอะกว่าถั่วครับ
5: โอ้ได้ความรู้มากๆเลยว่าแหนแดงมันมีประโยชน์เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับ
2: เราจะไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลยดูซิว่ามันจะอารมณ์ดีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้น
5: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องก๊อตมากมากคร
2: ับ ขอบคุณน้องก๊อต
5: ที่ให้ความรู้นะครับนั้นเราไปดีกว่านะครับสวัสดีครับสว
2: ั
5: สดีครับ
2: เชิญค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: พี่สุดหล่อตอนนี้ทำเป็นอ๋อนี่คือที่บอกอาหารไก่
2: ใช่ค่ะ
5: อันนี้คือหัวอาหาร
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็น
5: แหนแดง
2: แหนแดงไก่เนี่ยนะคะมันจะกินเต็มที่เลยต่อตัวคือประมาณวันละ1ขีดอย่างเลี้ยงไก่30ตัวก็จะแค่3กิโลกรัมต่อวัน
5: เอาตัวนี้สัดส่วนในนี
2: ้ใช้ตัวนี้2กิโลค่ะ
5: ครับ
2: ตัวนี้2กิโลผสมกับแหนแดง1กิโลกรัมเป็นคลุกเคล้าด้วยกากน้ำตาลนะคะ
5: เดี๋ยวนี้จะ
2: เราจะแบ่งเป็นให้ภาคเช้าและภาคบ่าย
5: เขาใส่กากน้ำตาลไปเพื่ออะไรครับ
2: มันจะเป็นเหมือนตัวช่วยย่อยมันเป็นอาหารพืชตัวหนึ่งนะคะก็คือมันจะทำปฏิกิริยาเหมือนกับเป็นการเขากำลังกกไข่อยู่
5: กกไข่นะครับขอไข่หน่อยนะลูกนะโอ้โหนี่คือไข่เน
2: า
5: ะ
2: ใช่ค่ะไข่จะเป็นพันธุ์รสไทยจะเป็นเปลือกไข่สีนี้ค่ะ
5: เชื่องมากโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าอ๋ออันนี้คือ
2: โรงพาราโบลาโดม
5: พาราโบลาโดมใหญ่มาก
2: ใช่ค่ะจากที่พาเชฟไปเดินดูทั้งฟาร์มนะคะก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบ
5: วัตถุดิบทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะการเสียทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาไปจำหน่ายหรือเกษตรกรเขาเหลือหรือว่าเราเนี่ยเหลือจากการจำหน่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปค่ะพอมาแปรรูปก็จะเป็นข้าวเกรียบสมุนไพร
5: จะขายผักแล้วเหลืออีกแล้วก็มาแปรรูป
2: ใช่ค่ะโรงนี้จะใช้เป็นตัวตาก
5: ทุกวันนี้ตากทั้งหมดกี่ตัวครับอะไรบ้าง
2: ก็ถ้าจะเป็นด้านพืชก็จะมีข้าวด้านข้าวเกรียบนะคะ
5: ข้าวเกรีย
2: บสมุนไพรต่างๆรสต่างๆแล้วก็จะเป็น
5: กล้วยตากกล้วยตาก
2: กล้วยตากข้าวพอง
5: ข้าวพองก็คือข้าว
2: ข้าว
5: ก็มาตาก
2: ข้าวแต่งข้าวอะไรเรานี่นะ
5: ครับ
2: แล้วก็นอกจากก็จะเป็นปลา
5: ปลาเดียวปลาเค็มปลาแห้ง
2: ใช่ใช่เราเอาปลาขึ้นมา
5: ค่
2: ะคือนอกเหนือจากได้พลังงานสะอาดในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไปจะตากแดดเลยโดยตรงใช่ไหมคะ
5: ก็
2: จะม
5: ี
2: เรื่องของฝน
5: แมลงเยอะมากตัวนี้คือปราศจาก
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะดีมาก
5: วันนี้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าภารกิจยังไม่จบเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำเมนูให้หนึ่งตัวจากวัตถุดิบที่นี่เห็นบอกว่าที่นี่มีคนมาเขาเยี่ยมชมเยอะเราจะต้องมาทำอาหารขนมเบรกใช่ไหมครับ
2: ทำเบรกทำอาหารซะส่วนใหญ่เลยเพราะเรารับคณะบ่อยมาก
5: วันนี้ได้สูตรไปแน่นอนและสามารถเอาไปใช้ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เตาเกี่ยวกับประหยัดพลังงานด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเชิญตามสบายเลย
5: นั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวทางน
2: ั้นได้ค
5: ่
2: ะ
5: ได้ครับโอเค
2: ค่ะเชิญค
5: ่
2: ะ
1: อิ่มอกอิ่มใจเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้ยังฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีผลผลิตมากมายเกิดขึ้นที่นี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในเล้ามีไข่ไก่คุณภาพดีในสวนมีผักสะอาดปลอดสารพิษพร้อมให้เราได้ไปปรุงอาหารได้รับประทานกันอย่างมีความสุขแล้ว
0: เมนูในวันนี้นะครับเป็นเค้กนึ่งนะครับเป็นเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับอันดับแรกนะครับที่ใส่ลงไปในนี้ก็คือตัวแป้งเค้กนะครับใส่เบกกิ้งโซดาลงไปผงฟูเกลือนะครับแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของน้ำตาลทรายนะครับลงไปครับ

0: เตานี้นะครับดีมากๆเลยครับเตาประหยัดพลังงานตัวนี้ให้ความร้อนค่อนข้างสูงมากครับเราก็ใส่ลงไปครับเราจับเวลานะครับเดี๋ยวอีก20นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูว่านึ่งแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างครับรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับและเมนูเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชิมกันว่าอร่อยถูกใจไหมครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับดูแล้ว
1: น่าทานมากเลยค
0: ่
1: ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: เป็นรูปร่างเนาะแต่ว่าอยากจะให้สัมผัสตัว texture เนื้อก่อนแล้วก่อนชิมครับเชิญเลยครับนุ่มเนาะ
1: เนื้อละมุนค่ะ
0: ครับ
1: นุ่มมาก
0: ที่ผ่านมานั้นจะมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องสามารถนำองค์ความรู้ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเห็นผลหลายคนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นนับเป็นจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงของฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพีแห่งนี้ครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแม่ๆเชิญครับมาๆๆเร็วมาเลยนี่อ้าวหยิบเอาเลยเร็วๆๆๆๆๆหยิบเอาเลยใครอยากกินนะครับอ้าวเป็นไงครับนุ่มไหมลูกนุ่มไหมคะ
2: นุ่มนะครับ
1: อร่อยจริงๆใช่มั้ย
0: อร่อยนะครับ
1: เด็กเนี่ย
0: บกมือเร็วๆบ๊ายบายเลยบ๊ายบายครับ

มเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับ

0: ี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จ
2: านแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: ไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกมันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนชลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก

0: กองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันและนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผมเป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไ
0: รใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ

0: ออ
1: สุดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: โอ้ my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: นะใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
5: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
5: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: ว้าว
5: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีส
0: าระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างหน่อวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยัวเซลดีกว่าเออก็ไปดูกันว
1: ่
0: าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้แข็ง
2: ได้ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี่
2: เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูในไฟเท
1: ่
0: าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันน
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
1: นะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ครับ
2: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหนันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริ ง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆกลมมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่มัน
1: หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700
2: แล้วอันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: จริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
3: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: ใหญ่แล้วน
3: ี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
3: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
3: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของ
2: เสาอ
0: ยู่อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละ
2: อ๋อ
3: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจับมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงที่เราอยากจะได้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวล
2: า
0: ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้กะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ที่หลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปั่นไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

0: อากาศนะคะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
1: ก็อา
0: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เราม
1: ีกลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
1: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ะ
1: นะฮะแบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกม
0: ัน
1: มีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยม
0: ัน
1: จำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh!

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอ

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: หรอหร
0: อฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพวัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวกับน้องหมากันครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องหมาที่ไปกัดคนนะครับไปทำร้ายคนข่าวพวกนี้ครับมักจะจบลงที่ว่าสุนัขคือต้นตอของปัญหาเหล่านั้นในความเป็นจริงครับเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับความดุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในน้องหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายปัจจัยมีหลากหลายสาเหตุมากๆนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวครับไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของสาย

0: พันเพียงอย่างเดียวจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมกันไปวันนี้ครับรายการเพชรทอล์คครับจะมาชวนคุยครับถึงเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวตลอดจนวิธีการรับมือครับและการจัดการกับปัญหาสุนัขดุสุนัขที่ชอบเห่าหมาดุครับหรือหมาที่ชอบเห่ามีที่มาจากอะไรสายพันธุ์เกี่ยวข้องจริงไหมต้องตอบอย่างว่าสายพันธุ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวครับแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่อธิบายเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งหมดมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่ส่งผลต่อความดุร้ายของสุนัขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของสุนัขเองนะครับพื้นฐานอารมณ์ของสุนัขประสบการณ์ที่เขาเคยมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เรื่องของการเลี้ยงดูก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวและความดุร้ายของสุนัขมากๆครับลักษณะของการเลี้ยงดูครับที่จะช่วยส่งเสริมให้สุนัขมีประสบการณ์ที่ดีนะครับก็คือการเลี้ยงดูที่เจ้าของไม่ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงเขานะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลต่อการลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของสุนัขลงได้เราทราบกันแล้วนะครับว่าสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากอะไรได้บ้างทีนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถลดความก้าวร้าวหรือว่าช่วยลดแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมดุร้ายในน้องหมาของเรายังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องความก้าวร้าวแล้วก็ความดุร้ายในสุนัขของเราเนี่ยก็คือการพยายามไม่ไปแกล้งสุนัขของเราครับหรือไม่ใช้ความรุนแรงกับสุนัขของเราข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับน้องหมาครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยกำลังแสดงการท้าทายกับเราอยู่เขาต้องการที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเขากำลังท้าทายสถานะของเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ยความรู้ใหม่ๆนะครับบอกเราแล้วว่าในสุนัขบ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของจ่าฝูงนะครับการที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำตัวเป็นจ่าฝูงให้กับลูกสุนัขของเรานะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นครับคือเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ดีกับน้องหมาของเราให้คิดซะว่าน้องหมาของเราครับเป็นเพื่อนที่มาจากต่างดาวมาอยู่บนดาวของเราแล้วไม่ได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของเราเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องสอนน้องหมาให้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นพฤติกรรมก้าวร้าวที่น้องหมาแสดงออกส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาของน้องหมาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความเข้าใจผิดตรงนี้ครับที่เรามองว่าน้องหมาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเรามันจะพาไปสู่การที่เราใช้ความรุนแรงกับน้องหมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้แย่มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับหากน้องหมาแสดงปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะท้าทายความเป็นจ่าฝูงของเราครับแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังมีปัญหาในการใช้ชีวิตของเขาอยู่ร่วมกับเราตรงนี้ครับเราต้องช่วยเขาในการหาทางออกในการแก้ปัญหาให้เขานะครับพยายามมองไปให้ถึงสาเหตุครับว่าน้องหมาของเราต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอะไรแล้วแก้ที่ตรงนั้นดีกว่าการไปใช้กำลังหรือการไปใช้การลงโทษเพื่อกดหรือหยุดความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในน้องหมาเราไม่สามารถเอาชนะความรุนแรงโดยการใช้ความรุนแรงได้ครับสำหรับการลงโทษนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่อย่างที่เราเรียนไปครับว่าเราไม่อยากที่จะให้ใช้การลงโทษนะครับในการจัดการกับเรื่องของความก้าวร้าวในสุนัขตัวอย่างของการลงโทษครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยครับก็คือการตีการใช้ความรุนแรงหรือแม้แต่การใช้เสียงดังเพื่อทำให้สุนัขกลัวนะครับปัจจุบันครับก็มีการใช้อุปกรณ์เข้ามาด้วยเช่นการใช้ปลอกคอไฟฟ้าการใช้ปลอกคอในลักษณะต่างๆที่ทำให้สุนัขไม่ชอบนะครับเราอาจจะใช้การกระตุกปลอกคอหรือการดึงปลอกคอหรือการกระตุกใส่จูงครับพวกนี้ถือว่าเป็นหลักการของการใช้ความรุนแรงในการหยุดปัญหาพฤติกรรมทั้งสิ้นซึ่งไม่ได้มีผลดีในระยะยาวเลยนะครับอยากแนะนำครับว่าหากสุนัขมีปัญหาพฤติกรรมมองไปที่สาเหตุแล้วแก้ไขที่สาเหตุจะดีกว่าครับความก้าวร้าวส่วนหนึ่งนะครับที่เราเจอในสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการที่เราเนี่ยชอบไปแย่สุนัขหรือว่าชอบไปแกล้งเขานะครับลองคิดง่ายๆครับถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเวลาใครที่มาแกล้งหรือมาแย่เราในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเราไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะรู้สึกไม่พอใจเป็นธรรมดาสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกมีความคิดนะครับมีอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เราพยายามจะเข้าไปเล่นหรือพยายามไปแกล้งหรือไปแย่เขาสุนัขก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้ทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วครับวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เราไม่เข้าไปแย่ไม่เข้าไปแกล้งและไม่เข้าไปบังคับฝืนใจสุนัขให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำตรงนี้ครับจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวและความดุร้ายในสุนัขได้เยอะมาก ากทีเดียวครับแต่หากเจ้าของนะครับต้องการที่จะเล่นกับสุนัขครับผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีการเรียกสุนัขหรือเรียกน้องหมาให้มาหาเราแทนที่เราจะเดินเข้าไปหาเขานะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้ครับเป็นการเช็คด้วยครับว่าน้องหมาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าถ้าเราเรียกแล้วเขาไม่เข้ามาหาเราก็ชัดเจนครับว่าน้องหมาไม่ได้อยากเล่นกับเราณเวลานั้นเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียกแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเขาวิ่งเข้ามาหาเราด้วยความดีใจเราก็สามารถที่จะเล่นกับเขาได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดความก้าวร้าวในสุนัขได้ครับในหลายครั้งนะครับเรามักจะเห็นลักษณะที่ว่าเจ้าของเนี่ยชอบอุ้มน้องหมายกน้องหมาขึ้นมาถูกไหมครับหรือในบางครั้งครับเราก็อาจจะเห็นลักษณะของการที่เจ้าของอาจจะมีการจับบังคับน้องหมาในรูปแบบที่น้องหมารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเช่นการใช้ใส่จูงแล้วก็กระตุกน้องหมาหรือลากน้องหมาไปในทิศทางต่างๆที่เราอยากจะให้เขาไปสุนัขบางตัวครับพอเราเจออะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะต่อต้านครับโดยการที่ถ้าอุ้มอยู่เขาก็อาจจะดิ้นหรืออาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัดหรือขู่ได้นะครับในกรณีที่เป็นใส่จูงครับถ้าเราไปบังคับหรือลากเขาเยอะๆเนี่ยสุนัขบางตัวจะนอนนิ่งเลยครับไม่ขยับไปไหนเลยหรือหันกลับมากัดใส่จูงก็มีเหมือนกันถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้มองไปที่สาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องหมาต้องการอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากเดินทำไมเขาถึงไม่อยากให้อุ้มนะครับแล้วเราไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวหรือความดุร้ายได้คือการให้ทางเลือกกับสุนัขเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆครับแต่มีประโยชน์มากๆต่อตัวสุนัขเองแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับสุนัขด้วยเราสามารถทดสอบได้นะครับเจ้าของอาจจะลองทำสิ่งนั้นดูเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเปิดโอกาสให้น้องหมาเดินหนีไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะทดสอบว่าน้องหมาของเราชอบการถูกลูบหัวหรือเปล่าเจ้าของลองลูบหัวน้องหมาดูสัก2ทีก็พอครับแล้วหยุดนะครับแล้วดูว่าน้องหมาทำยังไงต่อสุนัขที่เขาไม่ชอบนะครับเขาอาจจะยืนเฉยๆนะครับหรือบางตัวอาจจะหันหน้าหนีบางตัวอาจจะเดินหนีออกไปเลยครับอันนี้เป็นภาษากายของสุนัขที่บอกเราแล้วว่าสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ครับเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของหยุดแล้วสุนัขเอาหน้าเขาเข้ามาใกล้มือเรามากขึ้นหรือขยับตัวเข้ามาใกล้เรามากขึ้นบางตัวเนี่ยเอาขาหน้ามาเขี่ยขาเราเพื่อให้ลูบอีกอย่างเงี้ยครับเป็นภาษากายของสุนัขที่บ่งบอกว่าเขาชอบในสิ่งที่เขาเพิ่งได้รับไปเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะทำต่อได้แต่อย่าลืมนะครับพยายามทำเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วหยุดบ่อยๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องหมาเขาได้บอกกับเราว่าเขายังอยากได้ต่อไหมวิธีการแบบนี้ครับจะช่วยในการลดแนวโน้มการเกิดปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวในน้องหมาได้ครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องของความก้าวร้าวและความดุร้ายในน้องหมาของเราได้ก็คือการทำความเข้าใจกับความต้องการตามธรรมชาติของน้องหมาและตอบสนองให้น้องหมาอย่างเพียงพอสุนัขครับไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความต้องการที่แตกต่างจากมนุษย์เราแล้วก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นในลูกสุนัขเองเนี่ยพฤติกรรมการกัดแทะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบได้เป็นเรื่องปกติเลยครับในลูกสุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเจ้าของมีปัญหาลูกสุนัขแสดงพฤติกรรมการกัดแทะตรงนี้ครับเราไม่ได้ควรจะไปหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความปกติของเขาแต่สิ่งที่เจ้าของจะสามารถทำได้คือการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ครับเช่นการหาของเล่นอย่างเพียงพอให้นักในการกัดแทะนะครับพอเรามีของเล่นที่เพียงพอแล้วเนี่ยลูกสุนัขเขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วความเครียดในการใช้ชีวิตจะลดลงซึ่งก็จะส่งผลช่วยทำให้พฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับสุนัขเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขังสุนัขไว้ในกรงเป็นระยะเวลานานๆย่อมทำให้เกิดความเครียดในสุนัขขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงดูครับเราควรจะเปิดโอกาสให้สุนัขได้พบเจอกับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมด้วยได้เล่นกับคนได้พบเจอกับสุนัขตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับสุนัขแต่ละตัวน้องหมาแต่ละตัวมีความชอบมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับน้องหมาตัวไหนเลยในโลกนี้บางตัวอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นกับใครเลยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่แตกต่างกันได้ในสุนัขแต่ละตัวซึ่งหากเรามีน้องหมาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเรายังพยายามที่จะไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ยพฤติกรรมความก้าวร้าวก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของการที่น้องหมาไม่สามารถเข้ากับสิ่งต่างๆในสังคมได้แล้วเขาจำเป็นจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อไปครับจะเห็นได้นะครับว่าปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือความดุร้ายที่พบในน้องหมาเนี่ยมีมากมายหลายสาเหตุ นแล้วก็มีความซับซ้อนมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวนะครับต้องอาศัยความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของครับพบปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือว่าความดุร้ายในน้องหมาสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือพยายามมองไปที่สาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาทำไมเขาถึงต้องแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวออกมาอย่ามองแค่ว่าเราจะหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าวอย่างไรแค่นั้นนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดการกับสาเหตุของความก้าวร้าวเลยเป็นแค่การกดมันเอาไว้เฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหากเจ้าของมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถติดต่อได้ครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและหากมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ใดๆครับสามารถฝากไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักกับผมหมอเอกในตอนถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: มาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่สองก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่สามก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
1: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
0: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชม

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

ด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องดี

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำข้าวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
1: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกันเฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะอ
1: ยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได้
3: พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่
1: ะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง

0: หญิงจบมหาลัยแล้วเขาไปทำงานธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
1: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
0: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานธนาคาร
1: ใช
0: ่สู้ไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้เลย
0: แล้วไงอ่ะ
1: เราเลยตัดสินใจออก
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ทำอยู่นานไหมธนาคารเนี่ย
1: สองเดือนค่ะ
0: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
1: ตัดสินใจออกเลย
0: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
1: ใช่
0: ขายได้ราคาดี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
1: ใช่
0: มาเป็นเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปี 3,000แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค
0: ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วก็ตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: ร
0: รณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: รสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคๆของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ย กิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ200 300กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบนึง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้รายละหมื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหาอมตะนี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต
1: ่
0: คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
0: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
1: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
0: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
1: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
0: ุ์6สายพันธ
1: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง

0: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
1: ใช่ค่ะแป้นสีทองสองก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
0: กิมจูของเรา
1: ค่ะสามคือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
0: ฝรั่งขี้นก
1: ค่ะ
0: คือข้างในมันจะแดง
1: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
0: ไร้เมล็ด
1: ค่ะต่อมา2,000นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
0: หวานพิรุณ
1: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
0: ่สุยมี่
1: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดีสุด
1: กิมจูค่ะ
0: กิมจูดีสุด
1: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
0: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
1: ่ใช
0: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
1: ใช
0: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
1: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
0: มีเยอะเม็ดน้อย
1: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
0: แล้วอย่าง 2,000 ใหม่ล่าสุดล่ะ
1: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
0: า
1: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
0: ดกกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
1: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
0: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
1: ค่ะ
0: มาปลูก
1: ค่ะ
0: หน้าตาเป็นอย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เน
0: ี่
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
1: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาชำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
0: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
1: ใช่
0: ตอนเลย
1: ค่ะ
0: เพรา
1: ะกว่าจะชำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
0: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มชำนี่เขียวเลย
1: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนครึ่ง
1: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
0: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
1: ้ค่ะ
0: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
1: ค่ะ
0: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
1: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
0: ยังไง
1: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยฉีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆนะคะ
0: คือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
1: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
1: ค่ะ
0: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
1: การดูแล
0: การเอาใจใส่
1: ใช
0: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
1: สำคัญมาก
0: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
1: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
0: ้
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่ง
1: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
0: 3-5 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
0: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
1: ่ค่ะ
0: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
1: ค่ะ
0: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เก็บผลผลิตได
2: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทำให้ในตัวหยุดในตัวเจน

0: มันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
1: งั้นงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่าวิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
2: ต้องกว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร่
2: ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
2: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
2: ใช่
1: เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
2: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
2: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
2: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
2: สลับฟันปลา
1: ทะยานกันมันดียังไง
2: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
2: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
2: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
2: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
2: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
2: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
2: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
2: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
2: ใช่ตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงไปอย่างนี
2: ้
1: แบบนี
2: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ค่ะ
1: ประมาณนี
2: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
2: ่ค่ะ
1: โอ้ไม่ยากเท่าไหร่
2: ไม่ยากค่ะ
1: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
2: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันว้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละอยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
2: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำอ๋อ
1: มันจะช้ำ
2: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
2: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
2: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
2: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
2: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
2: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
2: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร
1: ์3เบอร์
2: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอด
1: เบอร์ยอด
2: ใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
2: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อแล้วอะไรจ๊ะ
2: ผิวขาวสวย
1: ผ
2: ิ
1: วขาวสวย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะใช้ประมาณนี้อยู่
2: กิมจูก็จะมีประมาณ2
1: โอ้โหคือไซส์ใหญ่
2: ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
2: คือเบอร์พิเศษ
1: เบอร์พิเศษ
2: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: เหรอตั้งชื่องง
2: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
2: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษ

0: เบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
0: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
0: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
1: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
0: อ๋อแผงเราดิ
1: ใช่ค่ะ
0: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
0: อืม
1: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนแบบก็ตัดยี่ปัวไปพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: 1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: ค่ะน้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ฮะยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องมายกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูเลยคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: มันจะมาต่อยทำ

0: ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงยังเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช
0: ่แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบมีเราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช่อ๋อม
0: ัน
1: เลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค่ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิดน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัด
0: ล
1: ูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออก
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อ่ะค่ะ
0: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกล่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
0: ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชำเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือน

0: ้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: ขอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกตีมันก็จะง่าย
1: กว่าอ๋อซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
3: จ้า
2: คิดแว่แกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับ
3: ไม
2: ่ก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับ

0: ขอโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม้
1: มาด
0: ัก
1: ซื้อเลยครับ
0: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
2: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
0: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
2: เป็นคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
0: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบขอดู
3: กระดุมครับผม
0: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
3: ่
0: หรือว่าโอ
2: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็
0: เอ
2: าเข่งลงตรงนั้นเลย
0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี่
4: ลงนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าลงเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
4: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร
0: ์ตู้ละ18ตันตู้ละ18ตัน54ตัน
4: ครับ
0: โอ้โห
4: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่ง
4: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
4: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
4: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
4: ว้าแหว่งนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
0: คือมาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
4: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
4: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
4: สวยมากจะสวยมาก
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกครับหน้ากากทุเรียน
5: หน้ากากทุเรียน
6: หน้ากากทุเรียน
7: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
8: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
4: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งเวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
9: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
1: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
0: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
4: ลองช
0: ิ
4: มไหมลองชิมไหม
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
3: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
7: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
0: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
4: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
4: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
4: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
0: ครับ
4: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
0: ครับ
4: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี
0: ้
4: ไอ้พวกน
0: ี้
4: เราก
0: ็จะแยกเกรดดี
4: แยกเกรด
2: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
0: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
4: ลองชิมไหมลองชิมไหม
0: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
4: ดีมาก
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
5: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
0: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี
4: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
0: บาร
4: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมง
4: ครับก็จะแข็ง
0: โอเย
4: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
0: ครับ
4: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
0: เปิดออกมาเป็นโอ้เย่หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้คร
0: ับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอ่ะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอ่ะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายาม

0: คือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะฮะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนหนึ่ง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
1: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
2: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
2: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
3: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแก่เผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทรโคโดมามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
2: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
2: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
2: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
2: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
2: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
2: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้ย
2: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกนี
2: ้เป็นเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
2: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับ
1: ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาท
5: ไม่เจ็บ
6: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
5: ทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถามมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลง
2: แป๊บหนึ่งหยุดก่อน
0: จะ
2: กินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีครับ
4: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับไว้ด้วย
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: ถ
3: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
4: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงมือถือนะลูก
4: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่นะครับเป็นถั่วงอกพกพา
3: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแตะแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้เดี๋ยวครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
4: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
4: ไม่ใช่มันฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
2: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรคร
3: ับอะไรเอ่ย
2: อันนี้มันคืออะไรครับ
4: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: มากมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยเหรอ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
6: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
5: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะใช่ไหมลูกไอ้ลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
5: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียว
4: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สู
0: ้มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
4: ก็ตะลิงปิงมาดัก
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่น

0: วง
1: เอ้ย
0: เอาละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
1: ้หึตะลิงปิงกับชาม
2: ันเป็นยังไงอะคะเนี่ย
1: ตัวเราไม่ไปยังไม่รู้เลย
3: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
1: อันนี้
2: เ
1: ปรี้ยวจัง
2: บอลละเพ็ด
3: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะคุณ
4: จะไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชา
6: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
4: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
3: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
4: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
6: ขม
3: เฮ้ยหนูไม่กล้า
1: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
6: เร็วๆกินหรือยัง
4: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
6: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
3: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
4: ใช่
6: อ
4: ้
6: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
4: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
4: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
4: ไม่ได้
3: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
4: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อค
3: ่
2: ะ
3: โอ้ใช่
4: หวานไหมคะ
1: ก็คือบอลเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
1: อยากกินค่ะ
3: ขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
1: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน
4: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
3: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
6: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้อง
1: เจนกับน้องโบอิง
3: ค่ะ

0: งั้นใครคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาว
5: น
2: ี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
5: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
5: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
8: แล้วก็ไข่ไก
5: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเด
2: ี๋
5: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
5: ใช่ไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่ไม่ครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
0: ได้แล้ว
5: นะคะโอเค

0: ได้เทเลยนะลูก
1: เดี๋ยวหนูตวงแป้งนะครับ1ถ้วยตวง
2: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
0: จ้า
1: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
1: ปาดเลยปาดออก
0: ไม่เป็นไรประมาณ
1: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
3: ค่อยๆ
0: คนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข
0: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: เหมือนจับมือสอง
0: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
4: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
1: ใช้เวลาน
0: ี่เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
1: ได้ละ
0: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหก
0: ใช
2: ่แค่นั้นเอง
4: ต้องคนอีกนานไหมคะ
1: ถ้าใช้มือนี่ก็ประมาณ30นาที
0: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ๋อใช้ได้แล้วค่ะ
1: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
0: เอาถาดนะคะ
1: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้ว
1: นี่เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆ
0: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร่
1: ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
0: ค่ะ
1: ตั้งช้อนเลย
0: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็น
2: ไรเราต้องสู้เขานะ
0: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
5: คนเร็วมาก
2: เ
5: ลย
2: เร็วบ้าเร็วบ้า
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: นี่
4: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
1: 30นาทีครับ
2: อ่ะอย่างนั้นฝากน้องปันเลยนะคะ
4: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
2: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ให้
2: เผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
1: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
1: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
1: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
1: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
1: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: ได้แล้วค่ะได้แล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
2: ไม่ออก
1: ไข่แดงนิดนึง
2: ไม่ออก
1: ไข่แดงแตกโอเค
2: โหสวยมาก
4: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: เอ้าทีออกเลย
4: โอ้นี่ไงคะได้แล้ว1ฟอง
2: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟอง
4: ไม่เป็นไรตบมือ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4มันก็แตก
1: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลงมาเลย
2: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
4: ออกท
2: ั้
4: งหมด
2: มา
4: ก่อนนะ
2: เด
4: ี๋
2: ยว
4: ไปย้าย
2: มาตรงน
4: ี้
2: ก่อนอย
4: ่
2: าง
4: ง
2: ี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: ถ้าเราตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ให้
1: เ
2: ดียวกันนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม่ได
1: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟูเป็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
2: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดี

0: ปริมาณที่มาก
1: หลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วค่ะเราทำอะไรต
1: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
1: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
2: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขมเราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เราก็จะได้ไปที่นานขาวแบบนี
1: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิดน
3: ึ
2: ง
3: สวย
2: ๆโอ้ยอันนี้มันสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมปังหอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
1: ขาว
2: ง
1: ั้
2: นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
4: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
2: โอ้ร้อนนะคะร้อน
5: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวคลีนหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
4: จะปิดตักใส
3: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
2: โอ้ยฟกมันเลย
4: น
2: ้
4: องปันขาช่วยน้องถึงด้วยค่ะ
2: ปิดรูให
4: ้จับถุงจับถุง
3: ก็ทำเหลวแล้วบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
4: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
4: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้
1: ค่ะ
3: อัน
1: นี้ค่ะนี่ก่อน
3: ค่ะ
4: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: พอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
1: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
4: นี
5: ่สีม่วงที่ใส่มันเป็นจุด
3: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็เอาไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
4: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทาน
2: ฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลาน
4: านได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
3: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: นาที
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาส่งไม่เป๊ะ
3: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
3: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
4: ไปเดี๋ยวไปกวน
3: มะพร้าวมากวน
4: ไปกวนมะพร้าวกัน
1: ไปเลย
4: นี่ระวังร้อนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ตุ๊บตุ๊บ
3: กวน
5: ร้อนมากเลย
4: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
3: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
5: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
3: ัน ใช่ลูกใช่
2: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
3: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดน
1: ึ
3: ง
1: ร้อนมือร้อนมือ
3: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
5: นี่กลาง
3: ได้แล้วค่ะ
2: ได
3: ้แล้วค่ะตอนหนูต้องระวังนะ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
3: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
4: ตรงไหนดีคะตรงนี
1: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
2: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุ้ยหอม
3: ค่ะ
5: หอมค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
4: ของพี่เฟล
3: สวยมากเลยอ่ะหนูไปประจำที
1: ่ไปที่ตัวเอง
3: จ้ะ
4: อ่ะสองมือกับที่กับที่
3: อ่ามาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
5: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
4: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
3: อ่านะคะ
4: สีขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
3: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
4: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
1: เขาทำนี้เลย
4: นี่สวยไหมคะ
3: อืมดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
5: วาย
3: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
3: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
0: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
3: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
4: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
3: ได้ค่ะ
4: อันไหนอันนี้พี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
1: ย
4: ังน้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
3: ค่ะ
4: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
3: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
5: อร่อยมากเลย
4: อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยแล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
4: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนม @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะหมูที่เคยกินของคุณ

0: เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
0: ่
2: แบบนี้ถูกไหม
4: ถูกจ้ะลูกถูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้หนึ่งชั้นเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: ไว้ด้วยเนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ
4: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบน
4: ี้
2: ป่ะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกกระเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
4: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
0: ้งอกไวมากเลยนะ
6: คะนี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำปิด
5: ไม่ใช่มันฐานผลไม
2: ้ฐานผลไม
6: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
4: อะไรเอ่ย
6: อันน
5: ี้
6: ม
5: ัน
6: ค
5: ืออ
6: ะไรคร
4: ับ
6: ส้ม
4: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเนาะ
0: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
0: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
6: ุ
2: ณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหม
0: ลูก
2: ใช่ลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้มกัน
5: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่
5: ได
2: ้
5: ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาด้วย
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่น

0: วง
1: เอ้ย
0: เอาละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
1: ้หึตะลิงปิงกับชาติ
2: มันเป็นยังไงอะคะเนี่ย
1: ตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
3: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
1: อันนี้
2: เ
1: ปรี้ยวจัง
2: บอลละเพ็ด
3: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆมันจะคมม
1: ากพี่เมย์ทำการแล้วว่าได้กันพี่เมย์ทำการแล้ว
4: จะไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
1: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
4: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
1: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
4: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
1: ขม
3: เฮ้ยหนูไม่กล้า
1: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วๆกินหรือยัง
4: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
1: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะ
2: ขมมากเลย
1: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
4: ใช่
1: อ
4: ้
1: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
4: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
4: ต้องชิมค่ะต้องชิม
1: หนูไม่ชิมได้ไหม
4: ไม่ได้
1: เพราะว่าคราวนี้กับชาติ
4: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
1: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อมค่ะ
1: โอ้ใช่ใช
4: ่หวานไหมคะ
1: อ๋อก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
1: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
4: ้แล้
1: ว
4: อันนี้
1: ต้องเป็นหวานอีกแน
4: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
3: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
3: น้องเจนกับน้องโบอิง
1: ค่ะ

0: งั้นใครคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
5: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
5: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
8: แล้วก็ไข่ไก
5: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
5: ใช่ไ
8: ห
5: มสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่ไม่ครึ่งใบแล้วต้องทำให้เขาเติม
0: ได้แล้ว
5: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
8: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ค่ะแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
5: จ้า
8: อันนี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
8: ปาดเลยปาดออก
5: ไม่เป็นไรประมาณ
8: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
0: ค่ะ
5: คนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข่
5: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: เหมือนก
5: ัน
1: สอง
5: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
2: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
8: ในเวลาน
5: ี้เวลาตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
8: ได้ละ
5: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
1: ต้องคนอีกนานไหมคะ
8: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
5: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
5: อ
2: ๋
5: อใช้ได้แล้วค่ะ
8: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
5: เอาถาดนะคะ
8: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
8: เรียงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
8: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
5: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆ
5: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
8: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
5: ค่ะ
8: ตั้งช้อนเลย
5: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
5: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
1: คนเร็วมาก
2: เ
1: ลย
2: เร็วบ้าเร็วบ้า
5: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: นี่
1: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
8: 30นาทีครับ
2: อ่ะงั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
1: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
2: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ผ้า
2: เผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
8: ชั้นล่างเลยครับ
5: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
8: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
8: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วย
2: ได้แล้วค่ะ
8: แล้วก็ปิดเตา
5: แล้วก็ปิดฝา
8: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลย ไม่ต้องกลัวเจ็บคอเลย
0: ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
8: ั่นแหละครับ
0: ไม่เอา
8: เจ็บนิดนึง
0: ไม่เอา
8: ไข่แดงแตกโอเค
0: เป็น
8: ไ
0: งโอ้สวยมาก
3: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เทียวออกเลย
3: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
8: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4มันก็แตก
8: ปุ๊บ
0: ได้แล้ว
8: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไ
8: ปเลย
0: ไม่แตกหรอกไม่แตก
8: ไม่แตก
0: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอนออก
1: น
0: ี่
1: หมด
0: ห
1: น
0: ้
1: าฝั่งนะเดี๋ยวพยายามมาตรงนี้ก่อน
0: อย่างนี้นะคะ
8: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
1: ันนี้ใส
5: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะ
3: แตกค่ะ
5: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
8: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
8: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
5: ถ้าเราตีให้ขาว
8: ค่อยเทค่อยเท
5: เราต้อง
8: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
8: ่
0: ได
8: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
1: เป
8: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
8: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
0: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
8: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
8: ใช
3: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
8: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณ

0: ธิมาก
1: หลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
1: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
1: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
2: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขมเราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วนะเราก็จะได้ไปที่นาขาวแบบนี
1: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
3: ใช่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิดน
3: ึ
2: ง
3: สีสวย
2: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมปังหอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะส
1: ุกแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยโอ้ร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
4: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักส
3: รุปหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
2: โอ้ยฟกมันเลยน้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
4: ปิดรูให
2: ้จับถุงจับถุง
3: ก็ตามเหลวแล้วบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
2: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
2: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค
1: ่
3: ะ
1: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
2: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: ถอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
1: แล้วค่ะ
3: หนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะ
4: พี่เคยขอสี
3: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอขีดสีม่วงบ้าง
1: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: น
1: ี่
4: ส
2: ี
4: ม่วงพี่ชายทำเป็นจุด
3: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะทีละถาดฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลานะได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
3: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: นาที
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาส่งไม่เป๊ะ
3: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
3: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
2: ไปเดี๋ยวไปกวน
3: มะพร้าวมากวน
2: ไปกวนมะพร้าวกัน
1: ไปเลย
2: นี่ระวังร้อนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: ตุ๊บตุ๊บ
3: กวน
4: ร้อนมาก
2: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
3: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
1: มันงวด
4: ใช่ไหมคะที่มัน
3: ใช่ลูกใช่
2: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
3: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึง
1: ร้อนมือ
3: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
3: ได้แล้วค่ะ
2: ได
3: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
2: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
3: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
2: ตรงไหนดีคะตรงนี
1: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
2: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
3: ค่ะ
4: หอมค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
3: สวยมากเลยหนูไปประ

0: จำที
1: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
2: สองมือ
3: กับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
3: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
3: สีขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
3: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
1: เขาทำนี้เลย
3: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
5: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้ามันอบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
6: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
3: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค
3: ่
0: ะ
3: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยัง
3: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้ววะอันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
5: อร่อย
3: มาก
5: อร่อย
3: อร่อยเหาะอร่อยเหาะอร่อยเหาะแล้วน้องเจนล่ะคะ
7: หวานหอมค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
2: มัสกอตค่ะ
3: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: พี่เฟย์กินของพี่

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนเยือนวิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่เห็นไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับผม

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่า

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายนูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผัดกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับมาแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมาจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึก

ว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคึกคืนเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมานายนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมานายให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: ลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุดครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับ มาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้ปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้เอาเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประสาทกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์ไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเป็นแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้
1: าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งได้

0: นอกออกจนเหลือแต่ยอดสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นะนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: โหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: โอเคเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะอ
1: ร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บอันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็

0: มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นสอบห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวรสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
5: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำ

0: เปนอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู
2: ่ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเอาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ตลาดผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาแล้วก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะ
0: ทำไมถึงเริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
0: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยล่ะ
2: ไส้เดือน
1: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มม.ใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
0: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียก AF ซูเปอร์สตาร์
0: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
0: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
1: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
0: นี่รอด้วย
3: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวจะต้องฝากเก็บ
2: เข้าไปอยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คุกเคล้าให้คายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักบินไว้ก่อน

0: ัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
1: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
2: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เราลดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเหรอ
1: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยดนะ
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บเลย
0: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
0: คร
2: ับ พอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้ง
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับแล้วอย่างว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
2: ๆชีพมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
0: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
2: แล้วน้ำหมักอีกอะ
0: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
2: ไม่เหม็นเหรอ
0: น้ำหมักตัวนี้ไม่เหม็น

0: ไม่มีกลิ่นเลย
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: คร
0: ับ
1: หลัก
0: ๆรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนนึง
1: กิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ไอ้ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับอย่างชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่200,000จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยไปเดินเล่น
1: มั้ยอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานมานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟื้นปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับพี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่100,000มาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันลนมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
2: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้

0: ให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
1: ้ยพี่แล้วต้นหนึ่งนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
2: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วหนึ่งมา3ทลายได้49ลูกขายลูกก็10บาทต้นเดียว
1: ต้นเดียวเกือบ500
2: เกือบ500
1: ขนาดลูกละ10บาทนะ
2: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
1: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
2: กกระทา
1: เลี้ยงได้ไข่แล้วมุทาเทลงไปใน
2: ถังเนี้ย
1: มีอะไร
2: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
1: ครับ
2: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
2: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
1: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนป่ะ
2: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็กใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
1: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
2: 3ขวด
1: ต้องการเปิดหนึ่งครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
2: ่ไปเก็บไข่เป็ด
1: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
1: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
2: ่
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
2: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยโอเค
2: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
1: เป
2: ิ
1: ดสปริงเกอร
2: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
1: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรออ
2: ่าเดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบกันเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
1: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
2: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
2: อันนี้ก็
1: ตรงนี้คืออะไรพี่
2: กุ้งตะก้า
1: อะไรนะ
2: กุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้า
2: แต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: จริงจริง
2: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะก้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
2: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
2: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
2: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
2: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
1: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
2: อันนี้ลอกคาบแล้วคาบ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
2: คาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
2: เดี๋ยวเขาจะกิน

0: หมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
0: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้ตัวย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
0: ก็ไซส์นี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี
0: ่ตัวเดียวไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
1: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
2: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
0: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
0: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้วก็
0: มะม่วงมะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
2: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
0: ให้ฟัง
2: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว
1: เข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่หนึ่งไร่ของเขาจริงๆครับ
3: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี
4: ่โอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลาย

0: องค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
1: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
2: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
0: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
2: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
1: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
2: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
2: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้นักเรียนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ชอบเลย
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ของหวานจ้า
3: เออโอ้นี่บอกครับของหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะหมดเลย
2: ไปเลยร้ายยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่าค่ะ
3: ผักหวานป่า
6: ค่ะเอามาปลูกที่บ้
3: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะโ
3: อ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานนี่มันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรบัด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 500บาทคืออีก
1: อันนี้ถึงโลเนาะ
0: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่ามีขายมีเขาคิวมา
0: เขามีเหลืออยู่
1: บ้านลุงดูปุ่นหนาเชื่อสิออกมาได
0: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวาน

0: แล้วก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
1: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราจะมันเกลี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: เพราะใจยุบที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยุบ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายปั่นไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนผู้สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะครับก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShare ก็

ที่เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกาย

0: ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: เออแต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คนแต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสนหันโยมาโยทิสโรนะชื่อโมโรเฮียผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอจิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็คุณโมนะไฮยาแต่ไม่ไฮพระราชากิมโมโรเฮียน้องแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮียนะ
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนกันไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีปริมาณมากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮียของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮียยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮียมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: น้าตายแบบนี้เรากินเรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนหายโย
0: เพราะฉันต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี้
1: ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่แล้วก
0: ็หวาน
1: ทองก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณสองเดือนเก็บได
0: ้สองเดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทำหมดเนาะโยชดจ่อย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณห้าเดือนเก็บได
0: ้ห้าเดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: อ๋อเขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮิยะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮิยะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮิยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮิยะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮิยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮิยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮิยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮิยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเนาะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรฮิยะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี่
1: ใช่ครับ
0: โมโรฮิยะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮิยะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦いのเน
0: า
1: ะ
0: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่คร
0: ับ ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮิยะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮิยะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรฮิยะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วก็สารคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินแล้วก็ข้างในมีเซียมมีเยอะใช่ไหมไฟเบอร์ชับแล้วก็เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ดีท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮีย
0: เด็กก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าอินสแตนต์นูดูลว่าธรรมดานี่เยอะใช่ไหมแต่ก็กินนกสกปารีว่าน้อยมาก
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน A โพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ถ
0: ึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดน
0: ึงใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไง
0: ชื่อเขาอะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวนี่ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างหนึ่งม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: วินาสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบสองขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: Well, I mean, I think hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many of the North American hummingbirds are found here in Arizona.
4: Some, wait a

0: ราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยอ่ะที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dog จุดเด่นคือมีหางสีดำความจริง Prairie Dog เป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่า Dog เพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันแอนนาพันคอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันบรอดบิลและพันรูฟัสซึ่งพันนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live, but they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects and

0: then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar water. ถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
2: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้นะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงบินตัดผ่านหน้าโอ้ยตื่นเต้นวันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
2: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือนี่แหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
0: We do have as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few states but other states like California has many and then equally I think New Mexico and Texas and then even up in Colorado there's plenty up there as well and then in the winter they'll come further south where it's warmer
2: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
0: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubs to make their nests and to liveThey are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
1: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
0: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they add animal hair to that, and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves.
1: พืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
2: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมดโทเทมโพแคคตัสเนี่ยเขาใช้คำว่า rarely bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทยมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
3: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
4: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water, and the leaves are full of water. They take the water from the stem, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
3: อ odd-looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรหลังจากเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวาโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลทรายโคโลราโดซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
5: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยเพราะว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทย์ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตึงๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Map แต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะและทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

โอ้ยคลื่นลมสงบเอ้ายังเมื่อกี้ตึงตึงตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่เออหักสองนี้เลยเห็นป่ะอ่านี่ไงอาโรโยใช่ไหมใช่อาโรโยทาเปียโดแอบป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยก็นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่ก็แค่บอกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาส

0: สู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือเราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2แล้วครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2

0: ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
1: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
0: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
1: คร
0: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่ห่วงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม

0: ทำ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
0: และนี่ก็คือน้องพึ่งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้โแล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใดๆ
1: ทิ้งรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเง
0: ี้
3: ยใช่
0: ไ
3: หม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะ

เท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่พฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่องกรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
4: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
6: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
7: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
4: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อ
0: วันนี้ทำชิงช้า
1: ชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปเท
1: ่
0: าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออีกอย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: น
2: ั่
3: นอันนี้ค
2: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้คร
2: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหนันสานะใครจะแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มอ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยข
2: ี
1: ดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: โอเค
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่มัน
1: หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหมตัวไหนราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณนะแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จ
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: ช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ว่า
1: โอ้โห
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเต่าอยู่อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองนะว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
1: วโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่
2: อันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคน
1: เลย
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้ก
2: ันโอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอก
2: อ
0: คือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีไอ้พวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่า ที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจจ
1: ะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: กลิ่นนะฮะเราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสันได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TVพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับ USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: สดีสกอจานจาทางที่1เดินเข้าผ่านในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอดีตชิดสกอจานจาทางที่1เดินเข้าผ่านในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ในยุคสมัยของพระนารายมหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค่ะ
1: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใ

0: น
1: ใช่
0: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
1: ใช
0: ่แม่นางป้อยนี
1: ่ค่ะอ
0: ยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่ง
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
0: พ่อแม่ปลูกตัวก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสูงนี้ได
1: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
0: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
1: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
0: ่
1: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
0: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
1: ใช
0: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
1: เปล่าค่ะแรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
0: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครก็ว่าดีแล้วดีไหม
1: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
0: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานธนาคาร
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: สู้ไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้เลย
0: แล้วไงอ่ะ
1: เราเลยตัดสินใจออก
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
1: สองเดือนค่ะ
0: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
1: ตัดสินใจออกเลย
0: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
1: ใช่
0: ขายได้ราคาดี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
1: ใช่
0: มาเป็นเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ
0: ์
1: แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
1: ๆ
0: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค่ะ
0: โอ้อ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: รร
0: ณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามตานิลังการเลยนะเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อ

0: ทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: โอ้ฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
2: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธ
2: ุ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
2: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
2: ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
2: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
2: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
2: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
2: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
2: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
2: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
2: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
2: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
2: ่ใช
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
2: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
2: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
2: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2000ใหม่ล่าสุดล่ะ
2: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
2: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
2: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
2: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
2: ค่ะ
1: มาปลูก
2: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างงี้
2: ใช่ค่ะ
1: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
2: ค่ะเวลาเราตอนเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาชำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
2: ใช
1: ่ตอนเลย
2: ค่ะ
1: เ
2: พราะกว่าจะชำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มชำนี่เขียวเลย
2: ค่ะเขียวเลยตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
2: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
2: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
2: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
2: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
2: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆนะคะ
1: คือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
2: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
2: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
2: การดูแล
1: การเอาใจใส่
2: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
2: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
2: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
2: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน

0: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
0: ้
2: กินจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทำให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
0: ได
1: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
0: กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
0: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลา
1: ทำไมอ่ะมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
0: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
0: ค่ะ
1: โอ้โหจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
0: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
0: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
0: ให้ตรงนะคะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
0: ้
1: แบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากค่ะ
1: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
0: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันว้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
0: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
0: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
0: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
0: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
0: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ อยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
3: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
3: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
0: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
3: เรามาคัดไซส
0: ์ค่ะ
3: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
0: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร
3: ์3เบอร์
0: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
3: คือหมายถึงว่า
0: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
3: ผิวเขาจะตึง
0: ใช่
3: อ
0: ๋
3: อแล้วอะไรจ๊ะ
0: ผิวขาวสวย
3: ผิวขาวสวย
0: ใช่ค่ะ
3: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
0: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
3: ์โอ้โห
0: แบบน
3: ี้ไซส์ใหญ่
0: แบบนี้ใช่
3: เออโอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: อ่ะเบอร์ต่อมา
0: คือเบอร์พิเศษ
3: เบอร์พิเศษ
0: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
3: เอาเหรอตั้งชื่องง
0: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
3: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
0: ใช่ค่ะ
3: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
0: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
3: เบอร์ตำหนิ
0: ค่ะ
3: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
0: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เวลาก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
3: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
0: ใช่ค่ะ
3: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
0: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
3: ตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
3: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
0: มารับที่สวนเลย
3: มารับที่สวนเลย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
0: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
3: อ๋อเป็นแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
3: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
0: ค่ะ
3: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
0: ต่างกันค่ะ
3: อืม
0: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
3: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
0: ่ค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเลยอย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: จะ
1: ม
0: าตัดแต่ความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับมันตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี
1: ้1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไหว
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยจะไม่รู้เป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหร
1: อค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: ไม่เกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเรายังไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค่ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทย์น้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ท
0: ิ้
1: งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่จะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ฮะตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนคน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษ

0: นะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
1: สำหรับลูกที่ได้
0: ขนาด
1: แล้ว
0: ค่ะเราก็จะตัดออก
1: อืม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำอะไร
0: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
1: น้มกิ่ง
0: ค่ะ
1: น้มยังไง
0: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
1: ้
0: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
1: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโน้มมันมาอย่างนี
0: ้ให้มันโค้งงอ
1: เพื่อมันออกดอก
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
0: ่ค่ะ
1: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะหนึ่งไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
1: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
0: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
1: ปลูกพื้นไร
0: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
1: 200ต้น
0: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
1: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
0: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
1: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
0: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
1: ้
0: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: ศูนย์วรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่างานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ย

0: พื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
1: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
2: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดและอะไรเหมาะสม
3: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
4: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันนึงที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
5: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
6: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆไอ้เจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลา

0: เราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจาก

0: หน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้อง

เกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนาเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์

พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 14:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้ครับ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
8: อบต.

0: ียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: ขอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกตีมันก็จะง่าย
1: กว่าอ๋อซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
3: จ้า
2: คิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับ

0: บ้านครับหมกลบผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
1: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
0: เป็นภาคคนการที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
1: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
2: กระดุมครับผม
1: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
2: ่
1: หรือว่าโอ
0: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก
1: ็
0: เอาเข่งลงตรงนั้นเลย
1: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี่
3: ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
0: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
1: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
3: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
1: ตู้ละ18ตัน54ตัน
3: ครับ
1: โอ้โห
3: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
1: 90% ส่งกลับ
3: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4ฮะ
1: ไซส์
3: 4คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
1: ครับ
3: มันจะแบบ
1: มีว้าแหว่ง
3: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
1: ตัวนี้ก็มาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
3: ครับ
1: นอกประเทศกันครับ
3: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
1: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
3: สวยมากจะสวยมาก
1: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกครับหน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: หน้ากากทุเรียน
6: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
7: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
3: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม
1: ัน
3: ก็จะไม่สวย
1: เข้าใจแล้ว
3: มันก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
0: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
1: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
8: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
9: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบ
2: คนทานแล้วติด

0: Araña.
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
2: ลองชิมฮะลองชิมฮะ
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
3: ระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
4: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
1: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
2: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
2: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
1: ครับ
2: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
1: ครับ
2: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
1: แยกเกรดดี
2: แยกเกรด
5: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
2: ลองชิมไหมลองชิมไหม
1: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
2: ดีมาก
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
6: นี่การแกะทุเรียนครับ
1: พี่ครับ
6: แกะให้ผมหน่อย
1: แล้วก็ได้มา
6: ดีใจมากครับ
1: เลยได้อยู่ที่ไหนครับพี
2: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
1: บาร
2: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมง
2: ครับก็จะแข็ง
1: โอเย
2: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
1: ครับ
2: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปแล้วก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้เย้หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่อะครับพี
1: ่แปลงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้
0: ครับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงรวมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาเขาจะไม่คล้ายก
2: ัน
1: ต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงนี้เรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นพ่อทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรอะครับพี
1: ่คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแก่เผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทโคโดม่ามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี่
1: ครับ
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวอันลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ
0: ้ย 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
0: ี้เป็นเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีไอ้นี่ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกเนี้ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆและหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
5: ทางภาครัฐเอง
7: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อตำรวจต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถามมาใกล้ใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บหนึ่ง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
1: มันกวงเหมือนกันเลย

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจับมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิว สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
4: ่
2: ครับแบบนี้ถูกไหม
4: ถูกจ้ะลูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: ไว้
0: ด้วย
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ
4: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะคะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกกระเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือ
4: เปล่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
4: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้เดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
0: ้งอกไวมากเลยนะ
6: คะนี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
5: ไม่ใช่มันฐานผลไม
2: ้ฐานผลไม
6: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ
4: ่
6: ะ
4: ครับอะไรเอ่ย
6: อันน
5: ี้
6: ม
5: ัน
6: ค
5: ืออ
6: ะไรคร
4: ับ
6: ส้ม
5: ส
4: ้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่ง

0: จึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
1: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
0: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่า
2: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
5: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบค
6: ุ
7: ณค่ะ
8: ได้ความรู้เยอะเลย
3: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
9: เดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
10: ใช่ไหมลูกไอ้ลูกมังคุดเต็มเลย
11: ระวังล้มกัน
12: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
10: มันยังเป็นสีเขียวไม่
13: ได
10: ้ต่อเลย
13: มา
3: เก็บผลไม้บ่อยไหม
10: เสียวที่สุด
11: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
13: ก็ตะลิงปิงมาดัก
10: แล้วไหนตะลิงปิงอะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยเป็นเด็ดมาทั้งพวง
11: เ
10: ล
11: ย
10: มาละ
14: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
10: ้ฮึตะลิงปิงกับชามันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวเราพี่เฟยยังไม่รู้เลย
3: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชามาเกิด
10: อันนี้
3: เ
10: ปรี้ยวจัง
3: บอลละเพ็ด
10: เปรี้ยวหอม
3: กินละไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะหอมมาก
8: ไปไหนกันจ๊ะ
15: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชา
3: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
8: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
3: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
8: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
3: ขม
10: เฮ้ยหนูไม่กล้า
3: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วๆกินหรือยัง
8: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
11: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
8: ใช่อ้
3: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
11: ขมปิดปีเลยนะคะ
8: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
8: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
8: ไม่ได้
11: ว่าคราวนี้กลับชาติ
8: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
10: ้หอมน้ำเชื่อค
3: ่ะอ๋อใช่
8: หวานไหมคะ
3: อ๋อก็คือบอลเพนเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
3: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
8: ้แล้
3: ว
8: อันนี้
3: ต้องเป็นหวานอีกแน
8: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
3: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
11: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
3: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
10: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยหุยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
2: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
2: ้มันแบบนี
3: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
1: อ
3: ัน
1: นี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนาม

0: นี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องข้าวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
1: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
3: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
1: แป้งสาลีน้ำตาล
3: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเด
1: ี๋
2: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
3: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: เห็นไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
1: ใช่เล็กแล้วครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
2: ได้แล้วนะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
3: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
1: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
3: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะแหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
3: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
3: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
1: ค่อยๆ
2: คนลูกค่อยคนกัน
1: คนให้ไข
2: ่แตกเวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
4: เหมือนจับมือ
2: สองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
1: ได้แล้ว
5: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวนิดนึง
3: ใช้เวลา
2: เวลาเราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
3: ได้ละ
2: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
1: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหก
2: ใช
1: ่แค่นั้นเอง
5: ต้องคนอีกนานไหมคะ
3: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
2: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
1: ดูสิมันเริ่มมันสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช้ได้แล้วค่ะ
3: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
2: เอาถาดนะคะ
3: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
1: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
3: ยังให้เต็มนี่เลย
1: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
3: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
1: ๆ
2: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
3: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
1: หยอดเลย
2: ค่ะ
3: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
1: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
4: คนเร็วมาก
1: เ
4: ลย
1: เร็วบ้าเร็วบ้า
2: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่
5: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30นาทีครับ
1: อย่างนั้นสั่งน้องปั้นเลยนะคะ
5: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
1: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์
1: ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
3: ชั้นล่างเลยครับ
2: ชั้นล่างเลยลูก
3: ครับผมนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
3: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็ปิดเตา
2: แล้วก็ปิดฝา
3: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
3: ั่นแหละครับ
1: ไม่ออกไม่ออก
3: ไข่แดงแตกโอเคเป
1: ็
3: น
1: ใบโอ้สวยมาก
5: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เทียวออกเลย
5: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
3: ปุ๊บ
1: ได้แล้ว
3: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไม่แตกหรอกไม่แตก
3: ไม่แตก
1: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
4: ให้ออก
1: นี่
4: หมดหน้าฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
3: นั่นแหละต้องเบาๆมือ
6: ใส่ลง
2: หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
7: แตกค่ะ
2: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
3: ตอนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
3: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
2: ถ้าเราตีให้ขาว
3: ค่อยเทค่อยๆเท
2: เราต้อง
3: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: น
3: ี
1: ่ก็มาก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
3: ่
1: ได
3: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
1: เป
3: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
3: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส
1: ่โอ้โห
8: จับถ้วยเอียงๆเอาไว
1: ้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
3: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
3: ใช
7: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยว
3: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
1: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
3: ่
1: อ
3: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
3: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
2: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุ้ม
7: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
3: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นของขาวแบบนี
3: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
7: ไม่ใช่
1: คงจะออกส้มๆนิ
2: ดนึงสวย
1: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
3: ปัง
1: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสิ
3: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
7: สวยมากมาก
2: เห็นไหมคะ
3: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
7: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
1: ปิดตัก
2: หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
3: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
1: น้องปันขาช่วยน้อง
2: ค่ะ
7: ติดรูให
1: ้จับจับถุงจับถุง
2: ก็ตามตามเหลวแล้วบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
2: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
2: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
3: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
2: ถอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
3: มาแล้วค่ะ
2: หนูเอาสีชมพูนะคะหน้าไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียน
2: สี
7: ม่วงบ้าง
3: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี่
2: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
2: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
2: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
2: ก
1: ใช่ได้แล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
2: เป
1: ็
2: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
2: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: เออดี
2: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอามาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมไม่เป๊ะ
2: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปากก็ได้นะคะหนูตวงพอ พอข้าวพูนสวยจ้ะ
5: แบ่งให้น้องมดกิน
2: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
8: ไปเดี๋ยวไปกวน
2: มะพร้าวมากวน
8: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: ไปเลย
8: ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
2: ค่ะกวน
4: ร้อนมาก
5: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
2: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
2: ันใช่ลูกใช่
5: แสดงว่านี่ต้องใช้
2: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือร้อนมือ
2: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
2: ได้แล้วค่ะ
8: ได
2: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
8: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
2: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนดู
8: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
8: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให
4: ้หุ้ยหอม
2: ค่ะ
4: หอมค่ะ
8: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
2: ้สวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
2: จ้ะ
8: สองมือกับที่กับที่
2: มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
8: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
2: นะคะ
8: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
2: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้จิ้มเกี่ยวออก
8: แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดนี่ค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
3: เขาทำนี้เลย
4: นี่สวยไหมคะ
2: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
4: วาย
2: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
2: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
0: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
2: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ
5: อะไรบอก
2: ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
5: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
4: แล้วชิมได้หรือยังคะ
2: ได้ค่ะ
5: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
8: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ยัง
8: น้ำตาลติดปาก
5: มะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
2: ค่ะ
5: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
2: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
5: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
8: อร่อยมากเลย
5: อร่อยเหรอแล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
5: พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
8: มัสกอตค่ะ
5: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องคาวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/

0: มไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: คุณพี่ไปกินของคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
2: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
3: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
4: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
1: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
5: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
6: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
7: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
1: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ี่มันน่าล้อ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปที่ที่สุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกาย

อนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับผมเขามีกระดูกปลาวาฬตั้งไว้ด้วยนะครับ

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

นี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต่ายผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงประแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือ

เนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมาจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยวิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคึกคืนเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับ

ผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งพาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: 10เต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆสนิทมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
6: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดี เรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป

ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนคุณ
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแดงหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะ